0: อยู่ที่เมียนมาที่ย่างกุ้ง
1: อยู่ที่ชเวดากองใช่ครับ
0: นะคะคือเรื่องราวของราชวงศ์คองบองเนี่ยน่าสนใจอย่างมากสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่พี่ต้นได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือมันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะก็คือสิ่งที่เกิดซ้ำๆเราสามารถจับความเชื่อมโยงได้มีความสัมพันธ์กันก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์อ่อนแอมักจะถูกอำนาจจากภายนอกนะหรือภายในเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปนะคะพอกษัตริย์อ่อนแอบางทีก็อาจจะมีทั้งเรื่องสตรีบ้างเรื่องขุนนางช่อฉนภายในอำนาจจากภายนอกที่อยากจะเข้ามายึดสมบัติต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆในประเทศนะคะก็มีการฆ่าล้างนะพี่น้องของกษัตริย์นะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกมาจากตรงนั้นในขณะก็ที่ก็มีการจัดมโหรีปี่พาทย์ประโคมไปให้ไม่มีเสียงของการทำร้ายกันนะให้ประชาชนภายนอกได้ยินนะเป็นเรื่องที่อมหิตแล้วก็โหดเหี้ยมนะถ้าตามที่มีการเล่ามาในประวัติศาสตร์นะคะท่านใดที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะคะเปรียบกายร้อนดังเพลิงเปรียบใจร้อนหนังไฟแต่งเนี่ยเก่งๆชอบมากนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีครับผมก็ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะคุณหมอเนี่ยอาเซียนเคยพาไปนะครับพาไปทริปที่เมียนมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยน่าจะจัดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่มาทักเรามาเป็นกำลังใจให้กับเราทางTikTok นะครับผมเห็นคุณโอบุญโอนพรัตน์นะครับเข้ามาตั้งแต่เช้าคุณสายันคุณมิสิริโชคคุณใบบัวนะครับแล้วก็คุณนิชาคุณแป้วนะครับแล้วก็คุณเฮลตี้อ๋อคุณแป้วเข้ามาบอกว่าอย่าลืมวันที่28บ่ามิถุนายนนี้เราจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับคุณเดชเดชาคุณเมย่ามาคัสนะครับบอกชอบฟังมากรายการนี้แล้วก็คุณนี้เองแหละแล้วก็คุณแต่บอกว่าคุณนี้บอกว่าทำไม Facebook เข้าไม่ได้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวจะมาลองคิดดูให้นะครับ
0: ล่มบางทีชอบล่มเนาะเป็นเครือข่ายของทาง Facebook นะนะคะ
1: แต่ว่าทาง TikTok เนี่ยไม่ล่มเลยนะอยู่ได้ตลอด
0: ค่ะค่ะก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่ทักมาทางไลน์นะคุณธีรพลคุณโดยดร.ดิเรกฤทธิ์คุณมณีรัตน์คุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมดีไหมคะทีมงานแจ้งมาว่าไลฟ์หลุดแต่ว่ากลับมาไลฟ์ใหม่แล้วค่ะเข้าไปดูไลฟ์ใหม่ได้สำหรับช่องทาง Facebook นะคะ
1: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารเรายังมีข่าวมานำเสนอนะครับผมจะขอต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับซึ่งก็เป็นการทำวิจัยแล้วก็สำรวจโดยมูลนิธินะครับDemocracy Alliance of Democracy นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ประธานองค์กรนี้ต่อปัจจุบันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เคยเป็นอดีตนะครับเลขาธิการ NATO ด้วยนะครับคือคุณอองเด็กซ์ปอกรัสมูซินนะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่ผลการสำรวจของเขาออกมานี่นะครับนำเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะนำเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับหัวข้อที่3ของเขาก็คือเรื่องของการที่ไปดูนะครับว่าหลังเรื่องแรกที่นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเขาไปดูperception ของผู้คนเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรกับฐานทัพของสหรัฐอเมริการู้สึกยังไงกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆที่ได้นำเสนอไปนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องสงครามครับเขาไปดูว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคนที่ไปได้รับการสำรวจนะครับจากการกระทำจากการทำสำรวจอันนี้ของมูลนิธิเนี่ยเขาไปสำรวจอันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับถามว่าทัศนคติต่อสงครามของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลสำรวจพบว่าผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มสนับสนุนอิหร่านมากกว่าสหรัฐและจุดที่โดดเด่นก็คือรายงานนี้แสดงให้เห็นความแตกแยกระหว่างโลกตะวันตกกับประเทศส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับก็คือว่าโลกตะวันตกเขาคิดอย่างนึงแต่ว่าโลกส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยเขาคิดอีกอย่างประเทศในกลุ่ม

0: ตะวันตกเช่นอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปส่วนใหญ่นะครับและบางประเทศในลาตินอเมริกาในคนส่วนใหญ่ยังนิยมมีแนวโน้มเอียงไปในทางสหรัฐมากกว่าอิหร่านแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอย่างเม็กซิโกเนี่ยนะครับคนจำนวนมากแสดงท่าทีที่เอ็นเอียงไปทางอิหร่านแต่ถ้าเมื่อไปดูที่แถบยูเรเซียแอฟริกาแล้วก็คนส่วนอื่นๆของโลกใบนี้นะครับก็จะมองว่ายังไปให้ความสำคัญแล้วก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยทำถูกต้องมากกว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาแนวโน้มนี้ยังสะท้อนไปถึงในเรื่องของประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยประเทศส่วนใหญ่ในยูเรเซียและแอฟริกามีท่าทีสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าส่วนอื่นๆของโลกสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาเองด้วยผู้คนก็ถอยออกจากความรู้สึกว่าชื่นชมอิสราเอลกลายไปให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์นะครับในส่วนเนื้อหานี้เนี่ยคนยังให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์และก็สนับสนุนปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอลนะครับกับเรื่องนี้ส่วนสงครามยูเครนนะครับผู้คนในยุโรปและในอเมริกาก็ยังมองว่ายูเครนทำในสิ่งที่ถูกต้องส่วนอื่นๆของโลกเขาคิดว่าการกระทำของยูเครนนั้นเป็นการจุดประเด็นปัญหาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าการกระทำที่ยูเครนทำอยู่นั้นเป็นการคุกคามรัสเซียดังนั้นก็เหมือนกับว่าก็ช่วยไม่ได้นะเธอทำตัวเองจะพูดผสมหน้าก็ไม่ได้แต่ว่าก็บอกเธอก็ทำตัวเองนั่นแหละที่ทำให้ไปอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับรวมทั้งความคิดเห็นแบบนี้ในแอฟริกาในเอเชียมองไปในทิศทางเดียวกันว่ายูเครนไม่ควรที่จะไปเข้าอยู่กับทางฝั่งยุโรปเพราะว่านั่นก็คือการทำรายตัวเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานจาก Democracy Perception Index ครับผม
1: มาดูเรื่องหนึ่งที่น่าอิจฉาอย่างมากเลยจากที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีอีแจมองนะได้ออกมาพูดนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยก็ครบเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยฉลอง1ปีนะคะสำหรับการกล่าวในครั้งนี้นะก็มีการพูดถึงทิศทางโปรเจกต์การลงทุนขนาดใหญ่ด้วยรายได้ที่เขาได้มาจากภาษีอุตสาหกรรมชิปค่ะฟังตัวเลขแล้วนี่ภาษีอย่างเดียวนะจากเรื่องชิปเป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลนะคะ Straits Times รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า South KoreasE marks first year with vow to find new growth engines นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะนำภาษีที่ได้จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปมาใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะด้วยการสร้างการเติบโตใหม่ๆค่ะรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขจากซัมซุงนะคะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซัมซุงบอกว่าเกาหลีใต้อาจจะได้รับรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70ล้านล้านวอนหรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้27ล้านล้านวอนหรือประมาณ 570,000 กว่าล้านบาทในเดือนเมษายนนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากแนวโน้มผลกำไรของบริษัทผู้ผลิตชิปค่ะสำหรับการเพิ่มขึ้นนะอย่างมหาศาลของผลประกอบการกำไรของ Samsung Electronics และ SK Hynix นะคะรวมถึงโบนัสด้วยที่พนักงานได้รับมันก็จุดประเด็นการถกเถียงอย่างมากในเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันกระจุกอยู่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรม AI เทคโนโลยีและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีต่างๆเหล่านี้นะคะโดยในเดือนนี้ทางรัฐมนตรีที่ดูเรื่องแรงงานในเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศแบ่งปันผลกำไรมากมายมหาศาลที่ได้รับมานะในขณะที่ทางประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกว่าจะกระจายเม็ดเงินภาษีตรงนี้เนี่ยไปลงทุนทางด้านต่างๆของประเทศแล้วก็แบ่งปันไปทั่วสังคมค่ะแต่ว่าคุณอีแจมยองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้รายละเอียดนะว่าที่จะเอาภาษีตรงนี้ไปลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอะไรคือแผนการแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทบทวนกลยุทธ์การเติบโตของประเทศแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเผยโครงการการลงทุนใหญ่เร็วๆนี้จากภาษีที่ได้จากเรื่องชิปค่ะ
0: ก็เลยว่าภาษีเนี่ยเอาไปใช้

0: อย่างไรก็ต้องดูให้ดีเลยทีเดียวนะครับว่าถือว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินที่สำคัญในเรื่อง
1: อย่างบ้านเราเนี่ยจะมี AI passport ใช่ไหมที่จะลงทุนมากมายเลยแล้วก็ให้คนไทยบางส่วนสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ได้แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยก็คือเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสและการติดอาวุธทางด้านความสามารถในการรู้เท่าทันการใช้งาน AI นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคือการลงทุนในการสร้างคนมากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเดียวนะคะ
0: ใช่ถูกต้องมากเลยครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยเอพิโซดที่2ครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยจะคุยกันเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันเราต้องรู้อะไรบ้างและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรวันนี้เอพิโซด2ท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านดร.ภัยจิต
4: ครับกับสวัสดีคุณศิริคุณสุชาติและแฟนรายการทุกท่านครับ
1: วันนี้นี่ตอน2นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับ
0: ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปถึงเรื่องที่การที่ทางจีนเขาจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้มากกว่า200เมืองนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มเมืองอีก30กลุ่มเมืองรวมทั้งใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบแล้วก็ปัญหากับความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆนี่วันนี้เชิญต่อเลยครับ
4: ครับคือเราย้อนกลับไปตัวองค์ประกอบของแผน15เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนที่เราควรทราบอันแรกคือเขาจะพัฒนาคุณภาพสูงในมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงในยะของมันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพนะที่เพิ่มสูงขึ้นไส้ในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดกว้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เขาจะเดินหน้านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยจะตลาดใหญ่ขึ้นเติบโตดีขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับองค์ประกอบส่วนที่สองที่สำคัญก็คือจีนจะเดินหน้าผลักดันภาคการบริโภคภายในประเทศในแผน15เขานั่นก็หมายความว่าตลาดภายในประเทศนะครับจะยิ่งเติบโตในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP หมายว่าถ้า GDP โต 5% นะเพราะเขาตั้งเป้าปีนี้ 4.5-5% ใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศก็จะโตมากกว่านั้นอีกงั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภาพหนึ่งเราเข้าข้างในเราก็จะเห็นภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในแบบนึงส่วนที่3นะพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมนะค่อนข้างมากในแผน15คือถูกยกระดับจากระดับที่5ในแผน14ในด้านของความสำคัญนะมาอยู่ระดับที่2เลยนะและส่วนสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณสุชาติเกริ่นไปว่าเอเนี่ยเขาจะสร้างสมาร์ทซิตี้ความเป็นเมืองน่าอยู่ต่างๆไอ้เนี่ยซ่อนอยู่นะในสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพริบถอดรหัสออกมาสิ่งที่เราจะต้องมองคือเอ๊แสดงว่าจีนเนี่ยนะเติบโตมากขึ้น

0: ายเป็นตลาดระดับกลางนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับตอนที่เขาฉลองต้องบอกขจัดปัญหาความยากจนหมดสิ้นจากแผ่นดินจีนในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับแต่เขามองเป้าออกไปเนี่ยนะจนถึงปี2035เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น800ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวขนาดเศรษฐกิจที่เดิมอยู่15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมา20ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น30ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2035ถูกมั้ยอันนี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ตลาดนี้ฝากอนาคตไว้ได้แต่ไส้ในที่สำคัญยิ่งกว่าคือจีนเนี่ยเวลาบอกว่ามีแผนแบบนี้มีแนวทางแบบนี้เขาดำเนินมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาคการบริโภคภายในประเทศมีสองเรื่องนะสองแคมเปญสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนนะดำเนินการมานะครับนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Shopping in China 2026นะครับอันนี้ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้คนออกมาช้อปปิ้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาทำแคมเปญอยู่อันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น Export to China แล้วกันคือเพื่อจะจูงใจกระตุ้นให้คนเนี่ยนะมาส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนนี้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนนะทำแคมเปญลักษณะแบบนี้
1: รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยพยายามที่จะกีดกันที่ไม่ให้คนไม่ให้เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามามากเรามีจัดพยายามจะส่งออกแต่นี้สนับสนุนให้คนส่งเข้ามาในเมืองจีนนะฮะ
0: เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ย32ปีต่อเนื่องครับคือตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเนี่ยเขาเริ่มเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆแล้วก็ตายระดับสูงขึ้นนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่ประมาณ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแล้วคนก็บอกโอ้โควิดมาจีนเสร็จละการเกินดุลการค้าคงลดลงปรากฏว่าด้วยสรรพกำลังความพร้อมความสามารถในการแข่งขันเขาเกินดุลการค้าเมื่อปีที่แล้วทะลุไปถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะตรงเนี้ยจีนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะจีนเกินดุลการค้าคนอื่นอย่างเดียวจีนเลยบอกว่าต้องปรับสมดุลทำยังไงที่การเกินดุลเหล่านี้จะปรับสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเพราะจีนไม่ได้ตั้งเป้าการค้ากับประเทศอื่นๆเพื่อการเกินดุลการค้าแต่อยากประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะระหว่างกันและแน่นอนในมิติของจะเรียกว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างนี้จีนก็ไม่อยากเสียเพื่อนคือเอาแต่เกินดุลคนอื่นก็อาจจะ
1: ทีนี้แล้วอย่างที่พอเอ็กซ์พอร์ตกับไทน่าอย่างไรครับอาจารย์เราจะ
0: เอาประโยชน์ยังไงฮัลโหล
2: ค่ะสัญญาณพี่ต้นเหมือนขาดหายไปนะคะ
0: ครับตอนนี้ถามว่าเราจะประโยชน์ยังไงแน่นอนว่าในการดำเนินแคมเปญ Export to China เนี่ยจีนเขาก็จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านะจากสินค้าเป้าหมายของเขานะจากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคนะแต่เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพสูงนะครับมุ่งเน้นการเจรจาการค้าด้วยต่างหรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวออนไลน์นะตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวอะไรต่างๆนี้รวมไปถึงการกำหนดเขตนำเข้าพิเศษที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดำเนินการในอนาคตลักษณะแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงประเทศไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยนะจะมีความพร้อมนะครับเราชอบถามว่าเอ๊ะเวลาเป็นแผน15เนี่ยมันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทายหรือวิกฤตของเรานะครับคือถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะไอ้เนี้ยคือโอกาสแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไม่ดีนะเราก็จะสูญเสียโอกาสและที่สำคัญยิ่งกว่าคือประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน6-7ประเทศคือเราเป็นประเทศตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนน่ะนะภายใต้แคมเปญ Export to China เพราะฉะนั้นจะต้องใช้อะ

0: โอกาสเนี่ยให้ดีนี่ถามว่าเราต้องทำยังไงบ้างแน่นอนภาคเอกชนนะเราเห็นตลาดเขาเนี่ยเติบโตเราเห็นคนเนี่ยของเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเราบอกว่าเรากำลังจะค้าขายกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกวันว่าง่ายเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วเราวางแผนการพัฒนาสินค้าของเราได้เลยเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าแพคเกจจิ้งไปจนถึงเรื่องของแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งการใช้พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะเรื่อง GI เรื่องต่างๆบ้านเรานะงัดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์เพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์นะอะไรโดนใจเขาเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญอะไรโดนใจเขายอมจ่ายตังค์ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นนะครับสองเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันเพราะตลาดจีนเนี่ยใหญ่แต่ระดับการแข่งขันเขาก็สูงนะครับทั้งผู้ประกอบการภายในทั้งสินค้าจากทั่วโลกที่อยากจะไปขอแบ่งเค้กตลาดจีนดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีพัฒนาความสามารถในการแข่งขันว่าง่ายต้องเอาทั้งถูกและดีนะครับเข้าไปแข่งลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเรื่องแบบนี้นโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆบางอย่างอย่างเช่นเราคุยเรื่องของการสร้างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้มันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมสร้างแบรนด์มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะเราจะต้องใช้เวลา3ปี5ปีทำยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินการนะในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเพื่อท้ายที่สุดมันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ผมเนี่ยมีแนวคิดว่าบางทีผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะครับมาตรการของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อาจจะต้องซอยย่อยที่แตกต่างกันและโกยผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จัดสัมมนาทีแล้วก็หายไปนะทำยังไงที่ผู้ประกอบเราจะเห็นผู้ประกอบการเหล่านี้ขยับและยกสถานะตัวเองอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายอย่างกรณีเราก็พูดถึงตลาดจีนนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราพูดถึงสินค้าเกษตรเราแน่นอนนะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรที่แปรรูปแต่เราดูกว้างๆไม่ได้ล่ะจะต้องมองเซกเมนต์ย่อยลงไปว่าตลาดเหล่านี้นะมีลักษณะที่แยกย่อยอย่างไรเช่นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วกันนะเขาผู้สูงอายุเขามี300ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ10ล้านคนนะครับจากนี้ไปนั่นหมายความว่าตลาดจะเติบโตไปเรื่อยๆนะหรือไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอย่างเดียวอาหารสัตว์นะจีนเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเต็มไปหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวว่าง่ายๆนะครับเขาก็ต้องบริโภคแล้วไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแอคเซสซอรีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นนะบางทีเขาใส่เสื้อผ้าแล้วก็แพงกว่าคนอีก
1: กลายเป็นลูกไปแล้วนะคะนิยมมีแทนลูกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจ
0: เห็นที่เมืองไทยเนี่ยก็ด้วยง่ายแรงมากเลยที่เมืองจีนนะครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีตังค์นะเฉพาะฉีดยาเฉพาะดูแลเรื่องต่างๆนะปีละเป็นหมื่นหยวนนะครับหมื่นหยวนก็ห้าหมื่นบาทแล้วอ่ะบ้านเราเลี้ยงข้างบ้านใช่ไหมที่นู่นเนี่ยเขาเลี้ยงในบ้านนะครับลักษณะตรงนี้ก็แสดงว่าตลาดมีความสำคัญนะครับบริการที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันนะครับในการดูแลรักษานะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้นะเนี่ยบริการสาธารณะเขายังต้องปรับตัวเข้ากับกระแสต่างๆเหล่านี้เอ๊ะเราเนี่ยจะเข้าไปเอาประโยชน์อย่างเนี้ยได้เพิ่มมากขึ้นยังไงเราดังเรื่องสปาใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาของเรารัฐจะสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าไปนะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นยังไงช่องทางที่ขายนะหรือร้านผลิตภัณฑ์สปาบางทีสปาของหลายๆแห่งนะอาจจะเป็นทั้งจีนหรือต่างชาติลงทุนบางทีเขาไม่มีผลิตภัณฑ์สปาดีๆแต่ผลิตภัณฑ์สปาของเราเนี่ยขายได้หมายว่ามีจุดขายนะครับพอไปใส่ปุ๊บโอ้สปาไทยดังนวดแผนไทยดังใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปด้วยนะครับหรือเราอาจจะดึงเขามานะทำ medical tourism เพราะว่าบ้านเรารักษาพยาบาลนะเก่งดีซึ่งก็ต้องระวังนะจีนพัฒนาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับไม่งั้นอีกสักพักเขาจะแซงเรานะมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ครับ
1: ค่ะท่านดร.ภัยจิตรคะถามมีเวลาสักหนึ่งนาทีนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าอยากจะใ

0: าครัฐไทยเนี่ยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากที่ผู้ประกอบการต้องดูเรื่องตลาดเรื่อง marketing เองแล้วเนี่ยเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ30วินาทีค่ะเชิญค่ะ
1: ถ้าในมิติเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยผมคิดว่าต้องพัฒนาไปในเชิงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับกระจายในเรื่องช่องทางให้มีความเหมาะสมเช่นออฟไลน์ออนไลน์จะแบ่งกันยังไงนะครับเพราะวันนี้ตลาดในส่วนของออนไลน์ในเมืองจีนมันเติบโตในระดับที่สูงแต่ขณะเดียวกันถ้าไปออฟไลน์วันนี้เนี่ยความเจริญของเขาความมั่งคั่งของเขามันกระจายตัวลงไปสู่เมืองรองระดับ3ระดับ4ซึ่งเราจะเห็นช่องทางจะจำหน่ายนะดังๆนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเช่นพ่างตงหลายหลิงซื่อเหินหมาเหินหมางนะครับฮอตแม็กซ์อะไรต่างๆพวกนี้ลักษณะแบบนี้ทำยังไงที่เราจะเข้าผลักดันผู้ประกอบการเราเพื่อเข้าสู่ช่องทางเหล่านั้นหรือภาครัฐออกหน้าจัดกิจกรรมอย่างที่เขาต้องการจะทำภายใต้แคมเปญ Export to China แบบนั้นเนี
0: ่
1: ยให้เกิดขึ้นมาทำสำหรับสินค้าไทยแต่การจะทำแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าหลังบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมผมเนี่ยยังมองว่าอีกระยะหนึ่งเนี่ยความสุขงอมของตลาดจีนเนี่ยมันจะลงสู่แม้กระทั่งชนบทเพราะวันนี้เขาโกยคนน่ะคนหนุ่มสาวของเขาเนี่ยลงสู่ชนบทนะพอคนหนุ่มสาวลงเขาก็บอกว่าอยากได้โรงเรียนดีๆครูบาอาจารย์ก็ลงไปอยากได้การสาธารณสุขดีๆแพทย์พยาบาลลงไป
0: โอกาสมาแล้วผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะคะเช้านี้ขอบพระคุณดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะพร้อมกันนี้เราสองคนค่ะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับคงต้องมาต่อกันสวัสดีครับ
0: ขอบพระค
2: ุ
0: ณค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เอ็นขอเริ่มต้นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569ค่ะระหว่าง 13-14 มิถุนายนที่อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งก็เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงเล่นกีฬารอบนี้ก็คือเป็นไตรกีฬาด้วยที่จังหวัดชลบุรีนะคะ
0: เ
1: ป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะปิติพระราชินีทรงแข่งขันไตรกีฬาชวนประชาชนถวายกำลังใจ14มิถุนายนพระราชินีทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ14มิถุนายนณอ่าวดงตาลสัตหีบสมาคมกีฬาทางน้ำเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จถวายกำลังใจค่ะ
0: ไตรกีฬานี้ต้องเริ่มจากว่ายน้ำก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วก็ต่อด้วยวิ่ง

0: าราธอนนะครับเรื่องของพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของทุกฉบับวันนี้ครับเป็นประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก็มอบหมายให้กับคุณเอกนิติธประภาสนะครับสั่งทบทวนแล้วก็ออกมาชี้แจงกับประชาชนในเรื่องนี้นะครับโดยนายเอกนิติธประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ว่านายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังรับฟังความเห็นของสังคมครับจึงขอเน้นย้ำว่าเราให้ความเป็นธรรมพร้อมเน้นย้ำหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจุดประสงค์ต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่ไม่มีใครดูแลและไม่มีสิทธิ์ใดๆซึ่งเราไม่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วมีข้อร้องเรียนมากมายว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน 13.2 ล้านคนมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็คนที่ไม่ได้เดือดร้อนซึ่งรัฐบาลอยากให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อาจจะตกหล่นตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนครับส่วนเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลแล้วโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันครับจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดจะมีลูกบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงแต่ว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรามีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้อาจจะถูกกระทบได้นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำหน้าที่พิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกแอบอ้างสิทธิ์เอาไปใช้ทำให้ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ยืนยันว่ารัฐบาลฟังเสียงของสังคมและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนครับจึงได้ดำเนินการทบทวนส่วนนี้โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีทั้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยโพสต์นะครับไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่บอกอย่างนี้เลยครับว่าเอกนิติรับทบทวนใหม่เกณฑ์ตัดสิทธิ์คนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับส่วนไทยโพสต์นะครับบอกว่าทบทวนบัตรคนจนหรือเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ประชาชนชงสอบ 1.8 หมื่นล้านอนุทินฟังเสียงวิจารณ์สั่งเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรคนจนปมปล่อยลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ขุนคลังบอกให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาเร็วที่สุดคาดเสร็จ11มิถุนายนนี้สิริกัญญาบอกนายกสั่งชะอาไม่ชัดเดี๋ยวปีหน้ามีปัญหาอีกต้องรื้อมติครม.ใหม่แก้เกณฑ์เข้มทั้งเรื่องหนี้สินและรถยนต์ด้วยพร้อมไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินระงับบัตรคนจนซัดรัฐบาลถังแตกโยกเงินกู้มาใช้ในโครงการผิดวัตถุประสงค์ทางที่มีงบประมาณปกติก็เป็นรายละเอียดที่ไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับแล้วก็พาดหัวต่อด้วยนะครับว่าบุรีรัมย์พบคุณยาย91ปีเลี้ยงลูกพิการ4คนไร้บัตรไทยช่วยไทยพลัสยังคึกกว่า 300,000 รายใช้จ่ายครบพันแล้วครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งกระทรวงการคลังเองนะคะก็มีรายงานค่ะว่านายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะในฐานะโฆษกค่ะก็ระบุว่าเตรียมจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม11มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์นะคะกรณีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งยืนยันว่าจะทำให้ได้รับข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและจะประกาศผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะในขณะที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่ะเมื่อไปสอบถามนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านค้าโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์แบบนี้เนื่องจากว่าผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าทราบข่าวการทบทวนสิทธิ์เช่นกันนะคะก็ไม่อยากให้มีการตัดสิทธิ์คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาโดยตลอดเนื่องจากบัตรแบบนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ขณะที่ชาวเชียงใหม่เองก็มีความเห็นว่าการคัดกรองคนยากจนกับคนอยากจนนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะคลังรับลูกนายกถกด่วนบัตรคนจนหลุดสิทธิ์ส่งไทยช่วยไทยได้รับเงิน2เดือนให้เสร็จในกรกฎาคมนี้สุกี้ตีน้อยปิด3สาขารีโนเวทดิ้นสู้คลังรับลูกนายกเตรียมนัดประชุมด่วนหรือเกณฑ์คัดบัตรคนจนหลังสังคมดราม่าเดือดย้ำต้องจบก่อน17กรกฎาคมคัดคนจนไม่จริงออกพร้อมดึงคนที่หลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย2เดือนย้ำยังไม่ตัดสิทธิ์ใครสุกี้ตีน้อยอ่วมพิษไทยช่วยไทย

0: ฉุดยอดขายวูบสั่งปิดปรับปรุงชั่วคราว3สาขานักวิชาการหนุนคลางปรับเกณฑ์คัดกรองคนจนหลังยอดคนจนสูงเกินจริง3เท่าตัวค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของผู้จัดการรายวันนะคะสั่งเลิกตัดสิทธิ์บัตรคนจนซัดใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เอกนิติขานรับข้อสั่งการนายกสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์ในค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาดไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้สิริกัญญาสัตว์รัฐบาลทั้งแตกจ่ายบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ชี้ยื่นผู้ตรวจการส่งสารปกครองตรวจสอบมติครม.ใช้เงินกู้10,000 กว่าล้านบาทอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกอาจขัดวัตถุประสงค์พ.ร.ก.กู้เงินค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนเวียดนามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับก็นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ด้วยนะครับระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนครับเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิตินะครับโดยชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติสารสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างพรรคการเมืองมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมของสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเยี่ยมคารวะในเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการหารือครับว่านายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้โดยทั้งสองเห็นต่างตรงกันว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแท้จริงแล้วยาวนานกว่า50ปีและประเทศไทยยังเคยเป็นที่พำนักของประธานโฮจิมินห์และก็มีอนุสรณ์สถานของประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งรวมถึงมีคนเวียดนามมาตั้งรกรากในไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสะพานเชื่อม2ประเทศให้ยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายยินดีนะครับในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและก็แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างการอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งเพิ่มในส่วนของตำแหน่งที่ว่างลงนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีอยู่ในไทยโพสต์นะครับ ไทยเวียดนามร่วมมือทุกด้านเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะบินเวียดนามร่วมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมพบเอกชนไทยในเวียดนามชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ประเทศก่อนเป็นสักขีพยาน MOU 2ฉบับนายก2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติและพรรคการเมืองครับ
0: ขณะที่ฝั่งเอกชนนะคะอย่างประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ชื่นชมวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีค่ะที่นำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางมาเยือนเวียดนามรวมไปถึงการพบปะหารือกับเอกชนไทยในเวียดนามค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามซึ่งก็มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้รัฐบาลไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนะคะในแนวหน้าค่ะนายกนำทัพเยือนฮานอย2ชาติชื่นมื่นตั้งวงถกเอกชนไทยลั่นต้องเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภาคเอกชนไทยบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการชูศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นเติบโตไปด้วยการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจชาติอาเซียนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตรวจแถวทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะส่วนอีกภาพของมติชนเป็นภาพวางพวงมาลาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีภริยาและคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะ
1: ไทยลาวไทยเวียดนามนี่ชื่นมื่นนะครับเราสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่อีกประเทศหนึ่งเตรียมจะตัดสัมพันธ์แล้วครับเมื่อวานนี้สวไปเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยเพื่อนสวจำนวนหนึ่งครับแถลงเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาระดับรัฐสภาโดยยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนโดยบอกว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานสภาครับตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับรัฐสภาโดยการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนชะลอปรับลดหรือว่างดงบประมาณช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาในระยะเร่งด่วนได้แต่ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับเด็กกัมพูชาที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย2ยกเลิกโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับ541คนเฉพาะเด็กกัมพูชาซึ่งขณะนี้นักเรียนดังกล่าวไม่ได้เดินทางเข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าด่านปิดนะครับ3ชะลอความช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่นๆเว้นแต่ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ทำต่อไปไม่ส่งชุดนักเรียนทุนกลับแล้วก็ให้เรียนจนจบตามหลักมนุษยธรรมแต่งดสนับสนุนโครงการอื่นๆเช่นโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ4งดกิจกรรม Thailand Education and Job Fair 5ยกเลิกโครงการทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่ทางรัฐสภาโดยสวยื่นให้มีการตัดสัมพันธ์นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวในไทยโพสต์นะครับอีกข้อความอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าสวเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านทั้งการศึกษาสาธารณสุขจนกว่าสถานการณ์สองประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติเหตุเขมรไม่เคยจริงใจไม่สำนึกผิดซ้ำร้ายชายแดนยังตึงเครียดอีกกองทัพไทยมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่การใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายครับ
0: มากันที่เรื่องของเขากระโดงค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะจี้พักถอนโฉนดเขากระโดงที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดทวีสอดส่องย้ำคำพิพากษาศาลชัดที่ดินเขากระโดงเป็นของรฟท.เรียกร้องรัฐเร่งเพิกถอนโฉนด ย้ำคำพิพากษาศาลปกครองกลางระบุการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้การรถไฟไปฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นรายแปลงด้านกรมที่ดินแจงปมเขากระโดงย้ำดำเนินการตามคำพิพากษาแล้วชี้คดียังไม่สิ้นสุดค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะบีไทย AI

0: พาสปอร์ตตั้งข้อสงสัยจะซื้อถึงเงินทอนแนนฟังความคิดเห็น11มิถุนายนศึกเดือดกลางวุฒิสภานันทนาไล่บี้โครงการไทย AI พาสปอร์ตวงเงิน 1.621 ล้านบาทค่ะตั้ง9ข้อสงสัยตั้งแต่ที่มาการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงข้อครหาที่มีเงินทอนพร้อมชี้อาจจะเป็นการใช้งบภาษีศูนย์เปล่าขณะที่รัฐมนตรีช่วยแนนโต้ทันควันซัดคำถามบางประการไม่ควรออกจากปากสมาชิกยืนยันออกโครงการโปร่งใสทำถูกต้องทุกขั้นตอนพร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็น11มิถุนายนนี้ขณะที่บิ๊กเกรียงรีบขอโทษแทนหลังปล่อยให้มีการใช้ถ้อยคำเสียดสีในห้องประชุมค่ะ
1: เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครก็หาเสียงกันเข้มเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของกรรมการกกต.ตอนนี้กำลังจับตาเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพัทยาครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนครับว่าภาพรวมการสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีความหนักใจเนื่องจากสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของกรุงเทพมีประมาณ40กว่าเรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องเท่านั้นแต่อย่างก็ตามครับกกต.ได้วางมาตรการป้องปรามเชิงรุกโดยประสานงานความร่วมมือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อตรวจสอบการเบิกถอนเงินมากผิดปกติเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแล้วก็สำหรับงานสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับเราเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเพราะว่าตอนนี้นะครับพบว่าในส่วนของกทม.มีประมาณ40กว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพัทยาก็มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติในช่วงดังกล่าวนี้นะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในข่าวสดครับกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนชัดชาติชูเรื่องหาเสียงศิลปะชูสื่อหาเสียงศิลปะกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์เมืองชัดชาติชูสื่อหาเสียงศิลปะครับ
0: ขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไปร้องแล้วนะคะก็คือพี่ศรีค่ะศรีสุวรรณจันยานะคะก็ไปร้องบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติเกี่ยวกับเรื่องของอากงเนี่ยแหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะอากงงานงอกพี่ศรีบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติศรีสุวรรณบุกร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกทม.พร้อมเรียก2นักการเมืองและหลักฐานสอบเพิ่มค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงคึกคักเช่นเดิมค่ะในแนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะและคณะผู้บริหารพรรคไปที่สวนลุมพินีตั้งแต่เช้าก็ไปหาเสียงกับประชาชนที่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปพบปะประชาชนที่ตลาดอากงซอยเจริญพัฒนา7เขตคลอง3วาด้วยนะคะก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะส่วนประเด็นของไทย AI เมื่อสักครู่นี้อ่านไป 1.621 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่ผิดนะแต่ว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันค่ะบอกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของมิลาไปร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับผวาเพื่อนของกลุ่มเสือดุสิตนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับมิลาร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับมิลาร้องตำรวจไซเบอร์ล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับผวากลุ่มเพื่อนเสือดุสิตทักมากดดันด่าทอด้านตำรวจเตรียมเช็คเส้นทางเผยแพร่เตือนแชร์ต่อเสี่ยงคุก5ปีครับ
3: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของสส.กมลศักดิ์นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะนักการเมืองใหญ่เอี่ยวยิงกมลศักดิ์ทนายมุสลิมจี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษทนายมุสลิมพรรคประชาชาติจี้อัยการสอบเชิงลึกตัวละครใหม่กับเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีลอบยิงสส.กมลศักดิ์ค่ะ
2: มีเรื่องของหึงโหดฆ่าดาว TikTok นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยครับเป็นภาพกู้ภัยเก็บศพนายสุทัศน์ฟอดสูงเงินฟอดสูงเนินนะครับกิ๊กหนุ่มหึงโหดยิงตัวตายในความผิดคารถกระบะในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังลวงยิงทิ้งนางสาวจุฬาพรรังกาทรงหรือว่าป้อนข้าวสาวพีทีเด็กปั๊มสาวดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีภาพตอนที่ทั้งคู่ยังหวานชื่นกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าแล้วก็มีปมเหตุสลดเกิดขึ้นนี่แหละครับพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าดาว TikTok ดังป้อนข้าวสาวพีทีกิ๊กลวงยิงทิ้งจอกขมับดับ2ศพแฉปมลั่นไกคบซ้อนหึงโหดครับ
3: จับยากุซ่าปิดคอลเซ็นเตอร์ได้ค่ะสุวรรณภูมิค่ะพบว่ามีหมายจับญี่ปุ่นหลอกกว่า40คดีอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะพร้อมกับภาพด้วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสตม.ผนึกกำลังจับยากุซ่าญี่ปุ่นหัวโจกใหญ่สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพฤติกรรมเป็นภัยสังคมหรือจะก่อให้เกิดหรือจะก่อเหตุร้ายและรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับคาสนามบินสุวรรณภูมิเผยแก๊งนี้สุดอันตรายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ NTT หลอกผ่านโทรศัพท์3ชั้นหลอกข้อมูลเหยื่อปลอมเป็นอัยการและตำรวจข่มขู่ให้โอนเงินตรวจสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจสั่งเพิกถอนที่พำนักส่งกลับญี่ปุ่นค่ะ
2: มีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดฉากวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับก็คืออีก2วันแต่ว่าไทยเรายังไม่ได้มีคนซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจะถ่ายทอดในประเทศไทยเลยนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่า Did you know เปิดฉาก World Cup 2026ฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกำลังจะรูดม่านเปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่11มิถุนายนนี้โดยล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในประเทศไทยครับ
3: หรือวัดดังรุกป่าจังหวัดเลยแฉมีแม่ชีต่างชาติอื้อค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประสานกรมป่าไม้ดีเดลุยล้างบางวัดดังพื้นที่จังหวัดเลยบุก
2: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายยิงกันอีกครั้งหนึ่งครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิวอิหร่านซัดกันนัวศึกรอบใหม่ยิงขีปนาวุธใส่เป้าทหารทรัมป์ปรามห่วงกระทบดิวสันติภาพครับ
3: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ค่ะโดยพบว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะขออภัยค่ะบาดเจ็บ200รายผู้เสียชีวิต32รายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ค่ะ
2: สานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ครับปีที่4จังหวัดปัตตานีเติมโอกาสการมองเห็นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกรมนภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ปีที่4โดยกรมนภาค4ส่วนหน้าร่วมกับบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมห

0: ท้อนถึงความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่ผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสการมองเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสายตาพร้อมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในระยะยาวอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโชว์เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามกระชับมิตรภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไทยและเวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงหนึ่งมีการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายสบายและนายกลองเล่นเครื่องดนตรีขนาดจำลองเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามคล้ายระนาดไทยซึ่งในงานก็เล่นเพลงสบายสบายด้วยกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ริมโขงเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหา3รายในพื้นที่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมประมาณ1ล้าน9แสนเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายสุทธิราชแดงสกุลนายอภิสิทธิ์ศรีไพรและนายธนาก

0: ก่อนขึ้นนอกพร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันนอกจากนี้นรข.ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
14: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
15: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
16: ปฏิบัติการการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
17: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิ

0: าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
1: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทับด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายรายงานตัวกันประจำช่วงเช้าๆกันเช่นเคยนะคะ8นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะวันนี้เจอกันนะคะเช้าของวันอังคารนะคะ9มิถุนายน2569ค่ะก็จะเจอกันเช่นเคยนะคะหลังจากที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก้าวทันข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่วนกลางเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันช่วงเช้าๆแบบนี้2ชั่วโมงแรกของวันกับดีเจแจงโรจนานะคะฟังข่าวกันสัก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ฟังเงินเพลงกันอีก1ชั่วโมงค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาด้วยฝนพรำๆใช่ไหมคะหลายพื้นที่ก็น่าจะตกลงมานะคะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนแต่ว่าไม่หนักตอน

นี่ก็หยุดไปละนะคะแถวๆอสมทตรงถนนแม่หลวนนะคะตรงเมื่อเช้าก็ตกเหมือนกันสักประมาณแบบ6โมง6โมงกว่าๆนะหลายคนก็อาจจะเดินทางช่วงเช้าๆยังไงก็ระมัดระวังนะฝนตกๆถนนก็ลื่นไปส่งบุตรหลานนะกันที่โรงเรียนส่งเสร็จแล้วนะหลายคนก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานกันนะคะในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้อ่ะก็ฟังข่าวสารกันต่อเลยนะคะกับทางอสมทภูเก็ตของเราค่ะจนถึงวันศุกร์แล้วก็ทุกวันศุกร์ก็จะเป็นคอลัมน์โลกเล่าเรื่องเพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของโลกที่ยังคงยืดเยื้อกันอยู่นะโดยเฉพาะสถานการณ์ในส่วนของตะวันออกกลางเองก็ดีนะคะเดี๋ยวสุกนี้น่าจะมี เรื่องนะคะมาอัปเดตกันนะกับน้องจีเพลินพิจูเซนนะคะคุณผู้ฟังส่วนเช้านี้เช้าชวนคุยมีอะไรบ้างนะคะก็มีหลายๆประเด็นนะคะมาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะเรื่องของภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต2วันด้วยกันวันที่7แล้วก็เมื่อวานนี้วันที่8นะคะเพื่อที่จะเร่งรัดนะคะคดีทวงคืนพื้นป่านะคะของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะเมื่อวานก็มีการประชุมสรุปกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยแล้วก็มีเรื่องของความพร้อมงานวิ่งงานใหญ่นะคะของจังหวัดภูเก็ตเราก็คือลากูน่านั่นเองนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงแล้วนะคะคุณผู้ฟัง13แล้วก็14มิถุนายนนี้เตรียมร่างกายกันพร้อมหรือยังนะคะยังไม่พร้อมนะคะบอกเลยลงวิ่งกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้เราซักซ้อมกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องนะไปวิ่งไปออกกำลังกายกันเดี๋ยวมาดูการประชุมเตรียมความพร้อมกันแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้เลยแต่ว่าช่วงแรกดูเรื่องของฟ้าฝนนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนแต่ว่าก็เล็กน้อยแต่ว่าจะเตือนอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ฟังก็คือช่วงของวันที่10จนถึง15มิถุนายนค่ะคิดว่าฝนน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องรอเดี๋ยวรอประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนแต่ว่าคาดการแบบกว้างๆนะคะก็คือน่าจะฝนเพิ่มขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะคะเมื่อวานมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่หลายคนติดตามแล้วก็อาจจะกังวลนะคะหรือว่ามีตื่นตระหนกกันไปบ้างเพราะว่ามีบางสื่อก็เอาไปลงประมาณอันดามันสะเทือนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆเนี่ยแผ่นดินไหวมันไหวอยู่นู่นเลยฟิลิปปินส์นะคะแถวๆหมู่เกาะมินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ตั้งอยู่มันไม่ใช่ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคือหลุดจากอันดามันมันก็จะเป็นมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมคะแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งอ่าวไทยไกลออกไปอีกมันไปอยู่กลางๆแบบแปซิฟิกนะคะก็ห่างไปแบบ 8,000 9,000 กิโลนะคะประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความรุนแรงนะคะเมื่อวานนี้ตอนแรกก็8กว่าๆใช่ไหมคะแต่ว่าปรับลงมาเหลือ 7.8 ซึ่งก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไหวในทะเลนะคะก็เลยพอไหวในทะเลปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะกังวลเรื่องของสึนามิเพราะเมื่อวานก็มีหลายประเทศที่เตือนเรื่องของสึนามิเหมือนกันโดยเฉพาะจุดที่ไหวในทะเลเนี่ยมันก็จะใกล้กับเมืองประมาณสัก 20-30 กิโลเมตรประมาณนี้ก็เลยทำให้บางเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบมีตึกถล่มลงมาซึ่งจริงมันไม่ได้ไหวบนบกไหวในทะเลนะคะก็มีเตือนสึนามิค่ะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้เพียงแต่ว่าพอมันไหวแล้วก็บางทีข้อมูลมันไม่ค่อยครบนะบางคนเอากับขึ้นแบบทวิตข้อความแค่ไม่กี่ข้อความแล้วก็จะทำให้หลายคนเนี่ยตื่นตระหนกซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ควรจะต้องติดตามจากเช่นกรมอุตุนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบนะจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องเฝ้าระวังคือตามสเต็ปตามระบบตามขั้นตอนนะคะเนื่องจากว่าถ้าหลายคนดูแผนที่นะเราก็จะเห็นประเทศไทยสมมติประเทศไทยอยู่ตรงกลางนะซ้ายมืออ่ะก็จะเป็นฝั่งของมหาสมุทรอินเดียอันดามันมหาสมุทรอินเดียล่างเราก็จะเป็นหมู่เกาะสุมาตรามาเลเซียถูกไหมคะแล้วก็ขวาเยื้องออกไปนิดนึงก็จะเป็นหมู่เกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะที่ค่อนข้างแบบใหญ่มากค่ะซึ่งแผ่นดินไหวเมื่อวานเนี่ยทางกรมอุตุเขาบอกว่าคือมันมีเกราะป้องกันอยู่หลายชั้นนะคะเช่นเกาะบอร์เนียวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เกาะสุมาตราของอินโดแล้วก็มีหมู่เกาะเล็กๆน้อยๆอีกเยอะมากเลยนะคะอันนี้มันจะเหมือนแบบก็เลยเป็นกำแพงแบบกั้น

นะคะเรื่องของคลื่นเหมือนกันแล้วก็คลื่นที่ต้องวิ่งแทรกตามแนวร่องน้ำเนี่ยค่ะก็บอกว่าพลังงานคลื่นเนี่ยคือจะลดทอนลงมาแล้วก็ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะคะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเราคือถ้าดูแผนที่จะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราดูแค่แบบข้อความหรือว่าข่าวที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้คืออาจจะนึกไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วพอมีแผ่นดินมันขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลแล้วก็แบบเหนอตื่นก็เรียกตื่นตระหนกตื่นตัวกันนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องดูข้อมูลกันก่อนจริงๆแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างแรกที่เราดูแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติที่เป็นภัยเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่มนุษย์ไม่สามารถคาดการได้มันไม่เหมือนแบบพายุจะเข้าใช่ไหมคะเราก็คาดการมีระบบที่จะประเมินวิเคราะห์อะไรต่างๆเช่นอาทิตย์หน้าพายุจะเข้าเงี้ยเราก็คาดการได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่พอแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยในโลกเนี่ยมันยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าแบบอะไรเทคโนโลยีที่จะไปคาดการได้ว่าจะไหวเมื่อไหร่ไหวที่ไหนไหวรุนแรงเท่าไหร่จะบนบกจะในทะเลอันเนี้ยมนุษย์ไม่สามารถคาดการได้นะคะแต่ถ้าสมมุติไหวในทะเลปุ๊บอันเนี้ยก็พอที่จะคาดการได้ในช่วงสั้นๆว่าจะเกิดสึนามิไหมไหวในทะเลความรุนแรงเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่นะคะไหวตรงจุดไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังมันก็จะพ อมีเวลาในเรื่องการเตือนภัยได้ถ้าสมมติมันไหวในทะเลแต่ว่าแผ่นดินไหวจริงๆมันไม่สามารถคาดการได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบเตือนภัยจึงมีความแบบสำคัญมากๆสำหรับเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องขององค์ความรู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่เราไหวมาแล้วเมื่อปี47ใช่ไหมคะคิดว่าหลายคนรู้จักสึนามิรู้จักแผ่นดินไหวกันมากขึ้นนะคะเราก็เนี่ยแหละค่ะต้องดูข้อมูลก่อนติดตามจากหน่วยงานที่เขามีความชัดเจนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยคือมันเคยเกิดมาแล้วมันก็จะค่อนข้างมีความอ่อนไหวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะยิ่งอันนี้บางสื่อต้องระบุเลยเพราะว่าเห็นด้วยตาโอ้โหสะเทือนอันดามันอย่างนี้คุณผู้ฟังคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันดามันเลยนะเมื่อวานนี้มันอยู่ฟากของแปซิฟิกเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกตกใจแบบโดยใช่เหตุนะคะแทนที่เราจะลองดูข้อมูลนะคะว่ามันไหวตรงไหนความรุนแรงเท่าไหร่มีการเตือนอะไรบ้างแล้วหน่วยงานในประเทศไทยระบุว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังนะฝากกันด้วยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรื่องของภัยธรรมชาตินี่แหละค่ะฝากกันก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งค่ะฟังงานเพลงนะกันสักหนึ่งงานเพลงเดี๋ยวมาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตในช่วง2 วันที่ผ่านมาค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก25นาทีนะคะเช้าชวนคุยอ่านส่งเงินเพลงเพราะๆนะคะของพี่ใหม่เจริญปุระนะคะดอกไม้กับใจกันฝากกันด้วยนะคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังดูที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันที่2เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก็ไปตรวจเยี่ยมค่ะที่อุทยานแห่งชาตินะคะสิรินาถนั่นเองนะคะเพื่อที่จะติดตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถแล้วก็เร่งรัดความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีที่บุกรุกพื้นที่ของอุทยานอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพย์นะคะพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแล้วก็ผู้บริหารนะคะของทศก็ร่วมลงพื้นที่ไปค่ะโดยนายประภาวินยังหลังนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถก็มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นของอุทยานแห่งชาติสิรินาถของจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอุทยานลำดับที่31ของประเทศค่ะคุณผู้ฟังเนื้อที่รวมเนี่ยประมาณ 56,000 ไร่เป็นพื้นที่ทางทะเล 42,500 ไร่แล้วก็พื้นที่ทางบก 13,750 ไร่ก็จะครอบคลุมพื้นที่ของไม้ขาวตำบลสาคูตำบลเชิงทะเลของอำเภอถลางค่ะซึ่งปัจจุบันอุทยานก็มุ่งเน้นผลงานเชิงรุกในการปราบปรามการบุกรุกที่ดินแล้วก็การทวงคืนพื้นป่าจากกลุ่มทุนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นแผนของทางอุทยานนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มอบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแล้วก็ข้าราชการในสังกัดของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ด้วยนะคะที่นครศรีธรรมราชซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ก็จะดูแลพื้นที่ครอบคลุม4จังหวัดก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะท่านก็เน้นย้ำข้อสั่งการนะ3อย่างนะ3ประการด้วยกันนะ1ค่ะท่านรัฐมนตรีก็จะเน้นย้ำเรื่องของการสะสางนะคะป้องกันปัญหาคดีความปัญหาคดีบุกรุกที่ดินที่ผ่านมาต้องดำเนินการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยึดหลักกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเลือกคดีที่มีความพร้อมเพื่อจะยื่นฟ้องสู้คดีต่อไปนะคะเรื่องที่2ค่ะการป้องกันการบุกรุกใหม่แล้วก็การจัดระเบียบค่ะเน้นย้ำว่าปัจจุบันต้องไม่มีปัญหาคดีบุกรุกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดนะคะพร้อมกับต้องจัดระเบียบการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าชุมชนอย่างเป็นระบบนะคะ3ก็คือท่านก็เน้นย้ำนะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตห้ามเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลนะคะแล้วก็ยังได้กล่าวด้วยนะคะตอนท้ายค่ะบอกว่าอุทยานแห่งชาติ

0: สิรินาถก็ถือว่ามีความสำคัญต่อจังหวัดภูเก็ตและก็ประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาพื้นที่แห่งนี้เอาไว้นะคะโดยจัดระเบียบการท่องเที่ยวการค้าขายตลาดชุมชนให้เป็นระเบียบแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะองสะอาดนะให้มีความสวยงามส่วนการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่นั้นนะคะท่านก็เน้นย้ำเขาบอกว่าก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะคนที่คิดจะครอบครองที่ของรัฐก็จะต้องโดนดำเนินคดีทุกรายนะคะแล้วก็สุดท้ายขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะคะเพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวมีเสียงของท่านนะคะสั้นๆค่ะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำบรรทัดฐานให้เห็นว่าที่อุทยานที่ของพี่น้องประชาชนที่ของประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่ที่ของนายกนายขอนายคออันนี้คือเราต้องบังคับใช้กฎหมายให้ดีที่สุดอย่าลืมว่าเราต้องรอบคอบด้วยในการที่เราจะเข้าไปเพราะมันสะสมมา15ปี20ปีเราไม่โทษใครเราอดีตผมบอกเมื่อสักครู่ที่ประชุมอดีตให้ยกทิ้งให้หมดปัจจุบันผมไม่เอาแบบนี้อย่ามีของใหม่ของใหม่ห้ามมีคดีของเก่าจัดการให้จบให้หมดของใหม่ห้ามมีนี่คือนโยบายคนที่เป็นปรปักษ์กับที่ดินซึ่งเป็นของป่าไม้อุทยานแผ่นดินที่ดินของชายหาดของประชาชนชายหาดของประเทศชาติบ้านเมืองคนที่คิดจะเป็นครอบครองเป็นของตัวเองจุดจบไม่มีสวยแน่นอนทุกคน
0: ก็ค่อนข้างแบบชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดพอสมควรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจริงก่อนหน้านี้ตอนที่นายกอนุทินลงมานะท่านก็ลงมาแล้วก็ไปดูตรงหัดนุ้ยหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ลงมาติดตามนะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็มีการประชุมนะเรื่องของที่ทั้งบางเทานะคะบางเทาแล้วก็หัดนุ้ยที่ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องกันอยู่อย่างหัดนุ้ยนี่นะคะตอนนั้นก็จะมีคำสั่งออกมาละนะคะว่าให้รื้อนะต่างๆอันนี้ก็ต้องรอดูปฏิบัติการนะเป็นขั้นเป็นตอนกันต่อไปก็ถือว่าก็ยังให้เวลานะคะเจ้าหน้าที่ในร่วมการดำเนินการแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้านะคะตรงจุดไหนส่วนไหนก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ได้ทราบกันด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าหลายคนติดตามตั้งแต่นายกลงมารัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านผู้ว่านะคะหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็สิ่งที่เป็นนโยบายนะคะหรือว่าวิสัยทัศน์นะสิ่งที่แบบพูดออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็จะต้องติดตามดูในเรื่องของการดำเนินการนะคะต่อไปว่าจะสามารถนะคะทวงคืนนะหาดต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะกลับมาให้ชาวภูเก็ตนะคะหรือนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้ที่เป็นส่วนรวมนะคะได้หรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่มีอยู่แล้วเช่นทำมาค้าขายนู่นนี่นั่นอ่ะจะแก้ปัญหากันอย่างไรเช่นที่หาดบางเทาอันนี้ก็รอติดตามกันนะคะ8นาฬิกากับอีก31นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามนะคะประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อเช้าชวนคุยสำหรับวันนี้นะคะสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่น

0: ากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: ฟังเพลงฟังข่าวช่วงเช้าๆนะกับอสมทภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังเช้าชวนคุยค่ะ 8:00 นกับอีก40นาทีแล้วนะคะเบรกที่2ของเช้าชวนคุยค่ะก่อนไปติดตามข่าวนะคะมีโปรแกรมนะคะแพ็คเกจดีๆมาฝากกันค่ะเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะการตรวจสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณผู้ฟังมีหลายแพ็คเกจมากๆราคาก็ดีมากๆด้วยนะคะปีนี้ฉลองครบรอบ31ปีภายใต้แนวคิด Life Beyond Limit นะคะเพราะการมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีอายุที่ยืนยาวแต่ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะตามช่วงวัยของเราเลยเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะคะวันนี้แนะนำกันเหมือนเดิมอ่ะมาดูชุดแมนๆสำหรับคุณผู้ชายกันบ้างนะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้ชายแบบองค์รวมเลยค่ะเหมาะสำหรับผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปต้องการดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกวางแผนสุขภาพระยะยาวนะคะการตรวจค่ะโปรแกรมก็คือครอบคลุมการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายตรวจระดับน้ำตาลไขมันในเลือดตรวจการทำงานของตับไตตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหัวใจพร้อมกับตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ตรวจระดับการอักเสบในร่างกายตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็ราคาคือพิเศษมากจริงๆนะคะจากราคาปกตินะคะ 14,484 บาทนะคะ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะเหลือเพียง 6,650 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังเท่านี้เลยแล้วก็โอ้โหตรวจเป็นแบบชุดใหญ่เลยนะคะซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนสิ้นเดือนนี้แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธส่งเสริมการขายของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยตอนนี้มีการตั้งบูธอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้น1ทุกวันนะคะ 8:00 นถึง 4:00 นเย็นก็ไปสอบถามกันได้เพราะว่ามีหลายแพ็คเกจมากค่ะหรือสอบถามไปทาง Facebook นะคะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเซิร์ชได้เลย LINE Official ก็มีนะคะ @Phuket Hospital ค่ะแอดไปได้เลยนะคะหรือง่ายๆก็โทร1719สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้มีบ่อยนะคะปีนี้ครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะดูได้เลยเลือกมาสักแพ็คเกจนะคะโดยเฉพาะจริงๆทุกช่วงวัยมันก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันนะคะถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าสุขภาพณปัจจุบันเราเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ฟังก็ต้องอาศัยการตรวจสุขภาพนี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะฝากเชิญชวนกันด้วยนะคะเอาล่ะไปต่อกันเลยนะ 8:42 นาทีนะคะมาดูงานวิ่งแห่งปีกันบ้างค่ะทุกๆปีนักวิ่งหลากหลายนะคะทั่วโลกทั่วประเทศค่ะก็จะมาวิ่งงานนี้กันเลยก็คือลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนะคะครั้งนี้ครั้งที่20แล้วนะคะเมื่อวานจังหวัดภูเก็ตก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะต้อนรับรองรับนักวิ่งกว่า 6,000 คนจากทั่วโลกค่ะมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตโดยซูเปอร์สปอร์ตนะครั้งที่20นะคะมีทางพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายสมชัยเสมณีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะนางประภาเหมมินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและพันธมิตรกลุ่มลากูน่าภูเก

เขตแล้วก็ภาครัฐท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สาธารณสุขความมั่นคงก็คือประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะการแข่งขันจะมีขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้แล้วคุณผู้ฟัง13แล้วก็14นะคะมิถุนายนค่ะโดยปีนี้ก็คาดการณ์กันว่าจะมีนักวิ่งค่ะเข้าร่วมนะคะเกือบ 6,000 คนเลยทีเดียวก็จะแบ่งเป็นนักวิ่งชาวไทยนะคะร้อยละ63แล้วก็นักวิ่งชาวต่างชาติร้อยละ37ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการสะท้อนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตเราในอีกมิติหนึ่งก็คือการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาตินั่นเองนะคะการแข่งขันลากูน่าค่ะก็จะมี5ประเภทด้วยกันนะคะตั้งแต่วิ่งเพื่อสุขภาพระยะ2กิโลเมตรวิ่งฟันรัน5กิโลเมตรอันนี้ก็สบายๆนะคะวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็มีฮาล์ฟนะคะมาราธอน21.097 กิโลเมตรแล้วก็มาราธอนก็คือ 42.195 กิโลเมตรเรียกว่ามีครบทุกระยะนะคะสำหรับงานวิ่งของลากูน่าค่ะก็จะเปิดลงทะเบียนนักกีฬานะคะ12แล้วก็13มิถุนายนใครที่สมัครเอาไว้นะคะเราก็จะแข่งขัน13แล้วก็14ที่ลานกิจกรรมลากูน่ากรอบลากูน่าภูเก็ตนะคะเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะทางตำรวจภูธรนะคะจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพลการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วก็มีการใช้ระบบเรื่องการสแกนหน้าด้วยนะคะอำเภอถลางเองก็ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็สนับสนุนสมาชิกอส.กว่า200นายประจำตามจุดต่างๆเพราะเป็นงานวิ่งที่ใหญ่แล้วก็วิ่งกันทุกระยะนะคะเรื่องของเส้นทางเรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็มีการเนี่ยนำขบวนนักกีฬาแถวหน้านะคะมีสาธารณสุขก็มาดูแลเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆรถสุขงสุขาความสะอาดความสะอาดต่างๆเรียกว่าพร้อมนะคะสำหรับหน่วยงานที่ได้มาช่วยกันนะคะเรื่องการจัดงานนะคะการวิ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะต้องแจ้งประชาสัมพันธ์กันหน่อยหนึ่งด้วยนะคะท่านที่อาจจะไปในพื้นที่หรือนักวิ่งที่ต้องการจะเข้าพื้นที่การแข่งขันเขาจะมี2วันวันเสาร์ที่13มิถุนายนก็จะมี2ระยะสำหรับการวิ่งค่ะก็คือ2กิโลเมตรขอไปค่ะ3ระยะนะคะมี2กิโลเมตรมี5กิโลเมตรแล้วก็มี10กิโลเมตรอันนี้จะวิ่งช่วงเย็นก็คือตั้งแต่16นาฬิกาจนถึงประมาณสักทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีทั้งฮาล์ฟแล้วก็มาราธอนจะมี2ระยะนะคะก็จะวิ่งกันตั้งแต่นู่นเลยมาราธอนเนี่ย42กิโลก็จะปล่อยรัวตั้งแต่นู่นล่ะค่ะตี4เลยนะคะก็พื้นที่แจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงในการวิ่งครั้งนี้ก็จะครอบคลุมถนนเทพกษัตรีถนนบ้านดอนเชิงทะเลบ้านพรุนาโคกพรุจำปาถนนหนองว่าถนนพรุสมพานถนนบ้านค่ายถนนนายยางแล้วก็ถนนบริเวณหาดลายันซึ่งบางช่วงก็จะมีการปิดแล้วก็จำกัดการใช้เส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเพราะฉะนั้นแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกท่านกันด้วยเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะมีการแข่งขันลากูน่ากันนะคะในพื้นที่ดังกล่าวที่แจ้งเข้าไปนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังใครที่สมัครเอาไว้ไปวิ่งกันได้นะคะถ้าไปก็จะได้ไปเจอกันด้วยนะคะก็วิ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอบคุณพี่พานะคะชวนแบบไปวิ่งกันก็ลงไว้10โลปีที่แล้วไปวิ่ง5กิโลค่ะปีนี้ก็อัพเลเวลมานิดนึงแต่คือไม่ได้ซ้อมเลยคุณผู้ฟังก็คาดว่าน่าจะวิ่งเดินๆนะไปพร้อมกับน้องจี๊ดเพลินพิสุเสนะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยสำหรับงานวิ่งนะคะลากูน่าในวันเสาร์ที่13แล้วก็อาทิตย์ที่14มิถุนายนนะแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์เนาะเรื่องของเส้นทางเรื่องของการจราจรกันด้วยจะได้เตรียมความพร้อมกันนะคะ 8:47 นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันอีกสัก1ช่วงค่ะมีคุณผู้ฟังขอเพลงมาด้วยนะคะของอินบูโดกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันค่ะ

0: ช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: ส่งเงินเพลงเพราะๆผ่อนคลายกันด้วยนะช่วงเช้าๆค่ะหลายคนยังคงอยู่บนรถถึงที่ทำงานกันหรือยังนะคะถ้าไม่ถึงก็น่าจะใกล้แล้วใช่ไหมคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของเช้าชวนคุยกับคุณผู้ฟังอีกสักเรื่องสองเรื่องก็แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องน่าชื่นชมนะคะเมื่อวานนี้8มิถุนายนนะคะก็เป็นวันทะเลโลกนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มจิตอาสา Trust Hero ป่าตองค่ะเขามีการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเป็นครั้งที่159แล้วนะคะที่หาดแม่ขันก็มีจิตอาสาเข้าร่วมนะคะ80คนค่ะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเก็บขยะตลอดแนวชายหาดเลยนะคะรวมขยะได้นะคะโอ้โห75กิโลกรัมด้วยกันค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆนะคะนักเรียนโรงเรียนวัดสวนคีรีวงด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองป่าตองค่ะที่ช่วยกันดูแลความสะอาดของชายหาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะคุณผู้ฟังก็ชื่นชมจิตอาสาทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกันเก็บขยะนะคะโดยเฉพาะขยะชายหาดขยะทะเลค่ะคุณผู้ฟังขยะทะเลไม่ได้ผลิตมาจากทะเลนะคะขยะทะเลก็คือมาจากบนบกนี่แหละนะคะหรือมาจากเช่นพวกอวนอะไรบ้างจากกิจกรรมประมงก็อาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็พวกถ้าเป็นพวกแบบเราเก็บได้แบบพลาสติกพวกขวดพวกอะไรเงี้ยเหล่านี้ก็คือขยะที่ถูกทิ้งบนบกนะแล้วบางทีมันก็ลงแม่น้ำไหลลงสู่ลำคลองไปในทะเลแล้วก็เป็นช่วงของหน้ามรสุมเนี่ยก็จะพัดพาเข้ามาชายฝั่งเราก็จะเรียกกันว่าขยะทะเลนะแต่ว่าจริงๆนะต้นทางจริงๆก็คือมาจากบนบกเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยจัดการบนบกกันได้นะขยะในทะเลก็คงจะแบบไม่ได้เยอะอันนี้ต้องช่วยกันนะคะแต่ว่านะถ้าเป็นหน้ามรสุมเวลาที่เราไปเที่ยว

หาดเนี่ยอาจจะต้องแบบทำใจหน่อยเพราะว่ามรสุมมันก็จะพัดพาเข้ามาแต่ก็หลายๆพื้นที่ที่เห็นของจังหวัดภูเก็ตก็จะมีกลุ่มจิตอาสาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะช่วยแบบเคลียร์ให้หาดมันก็ได้สวยกันอยู่ตลอดนะคะอ่ะชื่นชมกิจกรรมจิตอาสากันด้วยนะคะฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยค่ะจากแขวงทางหลวงภูเก็ตนะคะโดยนายวินัยกู้เมืองค่ะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตก็แจ้งว่าจะมีการปิดนะคะการจราจรในทางลอดบางคูค่ะคุณผู้ฟังทางลอดสามกองแล้วก็ทางลอดดาราสมุทรเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลค่ะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเมืองอัจฉริยะอุโมงค์ทางลอดของภูเก็ตนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะมีการรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมที่เสื่อมสภาพแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่แล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับระยะไกลงานติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถปรับปรุงป้ายจราจรเป็นแบบปรับเปลี่ยนข้อความได้โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็คืองานทั้งหมดนะคะที่เคยนำเสนอข่าวไปต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะว่าจะมีการเนี่ยละค่ะปรับปรุงระบบทั้งหมดของ5อุโมงค์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ดำเนินการไปบ้างแล้วนะคะทีนี้3อุโมงค์นี้บางคูสามกองแล้วก็ทางลอดดาราสมุทรนะตั้งแต่วันที่4จนถึง14มิถุนายนก็คือเขาก็จะปิดทำงานเนี่ยตั้งแต่2ทุ่มจนถึง6โมงเช้านะคะคุณผู้ฟังแขวงทางหลวงภูเก็ตก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยนะคะก็คาดการว่าหลังจากนี้ก็น่าจะสว่างแล้วนะคะจะมีเสร็จแล้วที่สนามบินอะอุโมงค์1นะรู้สึกว่านะคะถ้าใครที่เคยผ่านเป็นยังไงบ้างปรับปรุงแล้วนะสว่างหรือเปล่านะคะเพราะว่าอุโมงค์ภูเก็ตมืดใช่ไหมหลายคนก็รอปรับปรุงกันอยู่อ่ะก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะใกล้ละนะคะใกล้จะเสร็จนะไปที่อื่นไปที่กรุงเทพคุณผู้ฟังเมื่อวานวันเสาร์ก็ไปภารกิจโอ้โหลงอุโมงค์คือสว่างจ้าในอุโมงค์นี่สว่างเหมือนแบบข้างนอกเลยนะคะพอมาที่แบบภูเก็ตบ้านเราเนี่ยมันก็แบบมันก็มืดไปนิดนึงจริงๆอะนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวรอละใกล้ละนะคะจะแล้วเสร็จกันทั้งหมดก็คิดว่าน่าจะช่วยลดความเสี่ยงนะเรื่องของการแบบเกิดอุบัติเหตุได้นะคะติดตามกันด้วยกันแล้วกันไปแล้วนะคะสำหรับเช้านี้หมดเวลาชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยการสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อกันนะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยจากฟังข่าวเดี๋ยวมาฟังงานเพลงเพราะๆกันตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะ

0: M-POD Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-COD News ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟัง M-COD Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอส

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางและการบินเปิดทางเครื่องบินน้ำเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นสนามบินเพื่อพัฒนาระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7 เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์หมายเลข02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสHIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการการจ่ายยาในเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยย่านพระราม6ส่งทีมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วงค่ำวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพลิงดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70 รายในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราว43 รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยารักษาโรคเสียหายไปกับเพลิงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุเพลิงไหม้

0: ไม่ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักสุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8: ์รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังก็งานเพลงดวงใจของปรางทิพย์นะคะก็จะเป็นอาจจะไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋านะก็เป็นแนวแบบลูกทุ่งนะคะเอื้อนๆนะนิดๆหน่อยๆนะคะอ่ะ9นาฬิกากับอีก13นาทีแล้วนะคะอีก1ชั่วโมงต่อเนื่องกันมาค่ะ2เบรกนะคะลูกทุ่ง M Chord Style แล้วก็เพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเงินเพลงอะไรสำหรับช่วงเช้านี้ก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะ076-234-098 ค่ะมีของเงินเพลงกุหลาบปากซันเข้ามาแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นเวอร์ชันไม้เมืองเป็นเวอร์ชันแบบใหม่นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังเงินเพลงนี้กันก่อนต่อเนื่องกันไปเลยนะคะส่วนเงินเพลงอื่นๆคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะอยู่กันจนถึงช่วงของ10โมงค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ค่ะ

อ่ะเพลงจบแล้วแต่ว่ายังไม่มาติดสายคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะงั้นเพลงสิทธิ์ของเจ้าค่ะเพลงใหม่ของไหมไทยหัวใจสินนะจากน้องเอฟนะคะบอกว่าวันนี้ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะขอเพลงกันละกันนะคะของานเพลงนี้เข้ามานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายหลายท่านเลยนะคะที่เพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามานะคะจากอนุสาวรีย์ค่ะแฟนรายการของงานเพลงอายเจ้าสาวนะของเจี๊ยบเบญจพรเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะแล้วก็จากพังงาค่ะของงานเพลงของพี่เมษาโฟเอสนะคะอกหักหมาดหมาดค่ะแล้วก็จากท่าอยู่นะคะของงานเพลงกอดหมอนนอนฝันของกาญจนานะคะแล้วก็อีกหนึ่งสายเมื่ออาจจะคุณนวพลของงานเพลงของแพรวๆเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะแล้วก็พี่อ้อมเขาขาดนะคะขออภัยจำเสียงพี่อ้อมไม่ได้นานมากนะแต่พี่อ้อมบอกน้อยใจแล้วนะเดี๋ยวฟังกันอยู่ตลอดเลยนะฟังทุกวันแต่ก็ยุ่งติดภารกิจกันก็ไม่ค่อยได้โทรวันนี้ก็โหดีใจได้ยินเสียงดีเจก็ดีใจเหมือนกันนะคะของงานเพลงนิรัตรักลองตายเข้ามาด้วยนะคะอ่ะงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กัน2เบรกนี่แหละลูกทุ่ง M Cord Style แล้วก็เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดท้ายกับงานเพลงนี้กันก่อนก็แล้วกันก็พักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าต่อเนื่องกันช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนา
1: ต่อเนื่องกันในช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะอ่ะก็ยังมีเพลงที่เติมเต็มกันเข้ามานะคะเพิ่มเติมจากพี่จิ๋มเกาะแก้วค่ะบอกว่าอยากจะฟังงานเพลงทางลูกรังนะคะของพี่ไม้พี่รมพรอ่ะก็เดี๋ยวจัดให้ทยอยกันไปนะคะสำหรับงานเพลงที่เลือกกันเข้ามาค่ะช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ก็แน่นอนมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะแป้งเย็นที่หอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าหอมมากๆนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วก็มีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเพราะฉะนั้นชอบกลิ่นไหนเลือกใช้กันได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยลองนะคะไปซื้อมาลองกันได้สำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงจากเมษา 4S นะคะงานเพลงนี้อกหักหมาดนั่นเองนะคะจากพังงาค่ะของงานเพลงนี้เข้ามานะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะจากพี่เอนะผู้ช่วยทศของเราดีเจพี่เอนี่หลายคนคิดถึงนะคะบอกว่าอยากจะฟังงานเพลงยอมจำนนฟ้าดินด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนับก่อนนะคะทันหรือเปล่านะคะขอบคุณพี่ยาด้วยไม่ได้โทรมาของงานเพลงแต่ว่าโทรมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าหายไปหลายวันนะคะขอให้สุขภาพดีขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศาสตร์ค่ะเน้นย้ำกันเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเป็นแป้งที่ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมคือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนหอมยั่วใจนะคะยาวยวนยั่วใจก็ต้องแป้งเย็นเพศาสตร์นั่นแหละ3กลิ่นเลือกกันได้เลยแล้วก็หอมทุกกลิ่นบอกเลยค่ะสีชมพูมาดามหอมแบบยาวยวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราเขาจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสก็จะหอมออกแนวแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะสำหรับสาวๆความหอมนี่แหละทำให้ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกแป้งเย็นเพศาสตร์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วก็อดใจไม่ไหวแน่นอนนะคะอยากจะมีตัวหอมๆนะใช้แล้วหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศาสตร์เท่านั้นชื่อนี้เลยคุณผู้ฟังท้าให้ลองนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราก็หอมเด่นลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็ออกแนวแบบเซ็กซี่นั่นเองนะคะไปต่อเลยงานเพลงอีกเยอะเลยนะคะ 9:39 นาทีละจากท่าอยู่กันบ้างค่ะ

0: เธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เวสาดนะคะกลิ่นหอมอาบเพลินนะคะคุณผู้ฟังเป็นสบู่ที่เรียกว่ามีกลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับหลายคนอาบน้ำนานนะคะอยากจะมีเวลาดูแลตัวเองค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะก็จะยิ่งดีไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าหอมมากจริงๆนะใครไม่เคยลองอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะคะรีบหามาลองรับรองติดใจหลายคนก็ไปลองตามว่านะคะแล้วก็โทรมาบอกว่าหอมจริงนะคะหอมทั้ง2กลิ่นค่ะสีเขียวไรมิลเขาจะหอมแบบละมุนกลิ่นนมข้าวค่ะส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้นะคะโดยเฉพาะหลายคนอาบน้ำบ่อยอันนี้ก็จะกลัวว่าอาบบ่อยๆเนี่ยผิวแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยคุณผู้ฟังผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยก็ต้อง

ยกให้เภสัชเขาเลยเรื่องของกลิ่นหอมหอมติดตัวหอมนานนะคะอ่ะบ้านนี้ก็หอมไกลไปถึงข้างบ้านกันเลยคนที่เคยใช้อย่างที่บอกว่าจะบอกว่าหอมติดผิวมากแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยอยากจะเป็นสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้นะคะ2กลิ่นหอมกันคนละแบบสำหรับสบู่ไวท์เทนนิ่งโซปสีเขียวไร้มิ้วมีความนวลๆละมุนละมุนเป็นกลิ่นนมข้าวค่ะส่วนสีม่วงมิกเบอร์รี่ก็จะหอมใสๆเป็นกลิ่นผลไม้นะคะใครไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะแต่ว่าไปลองได้เลยนะคะแล้วจะรู้ว่าที่พูดไปเนี่ยคือหอมจริงๆนะคะสำหรับสบู่เภสัชนะไปต่อเลยนะคะฟังเงินเพลงของพี่ไหมพี่รมพรก่อนค่ะ

0: ที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้าน

0: มิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
0: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงนี้ราดรักล่องใต้นี่ราดรักล่องใต้นะคะของเจี๊ยบเบญจพรนะคะคุณผู้ฟังจากพี่อ้อมเขาขาดเปิดให้ฟังนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายละเพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตเน้นย้ำกันเลยนะคะสำหรับสาวๆนะคะอยากจะรู้กันไหมอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยก็คือความหอมเนี่ยแหละคุณผู้ฟังความหอมนี่มันเป็นเสน่ห์จริงๆนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศัตค่ะที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะแป้งเย็นเพศัตเขาไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมคือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะบอกเลยแล้วก็หอมทั้ง3กลิ่นมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนฟ้าคาเมราจะหอมแบบเรียนลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่เลยนะคะแป้งเย็นเพศัตมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะคุณผู้ฟังอยากจะมีตัวหอมๆนะใช้แล้วก็

คือหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องใช้แป้งเย็นเภสัชเท่านั้นค่ะให้ลองกันนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่นะคะใช้ได้เลยทั้งแป้งทั้งสบู่นะหอมจริงๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามช่วงของเพลงรักจากเภสัชกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์9:35 น.จนถึง10:00 น.วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะส่งท้ายกับเงินเพลงยอมจำนนฟ้าดินของหญิงทิติการแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจชายนะคะส่วนพรุ่งนี้อ่ะมาเจอกันต่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันสำหรับคนที่ชื่นชอบนะงานเพลงลูกทุ่งแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกเสียงทุกสายโทรเข้ามาเติมกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ฟังเงินเพลงเพราะๆร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและเร็วยิ่งขึ้นด้านสอทหนุนรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยกรณีรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมว่าสอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงในครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นระบบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจึงต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระการคลังระยะยาวพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งอุทาหรณ์เมาขับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งชนรถข้างทางกวาดร่าง3พ่อแม่ลูกเดินริมถนนหนูน้อย2ขวบสาหัสความคืบหน้าเหตุรถชนคนเดินริมถนนถนนสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเมื่อวานนี้วงจรปิดจับภาพได้ขณะพ่อแม่ลูกจูงมือกันออกจากร้านจำหน่ายลวดเดินมาบนไหล่ทางเพื่อไปขึ้นรถที่จอดไว้แต่จู่ๆรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรงแรงอัดทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่และลูกชายวัย2ขวบจนร่างลอยตกกระแทกกองยางในส่วนผู้เป็นพ่อรอดหวิดโดยเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเร่งการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่เด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามใบหน้าผู้ก่อเหตุคือนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บหน้าผากแตกและยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถและขณะกำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเกิดอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้โดยล่าสุดอาการของแม่ที่โรงพยาบาลลำปาง

0: างพบว่าขาซ้ายหัก2ท่อนแพทย์เตรียมผ่าตัด2รอบส่วนเด็กชายเติมฝันวัย2ขวบแพทย์เผยว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากมีโอกาสรอดเพียง 5% เท่านั้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้ Life Beyond Limits ขอชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะทำงานเดินทางออกกำลังกายหรือใช้เวลากับคนที่คุณรักทุกก้าวของชีวิตควรไปต่อได้อย่างมั่นใจครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร1719หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
11: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคปตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

แล้วครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของการฟังเพลงกับผมดีเจชายเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะฮะอยู่ด้วยกันที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตงานจากซาซ่านะครับเลือกได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นโจอี้ภูวศิลป์นะครับณหน้าทอง2เพลงให้คุณได้ฟังกันด้วยนะฮะก็อยู่ด้วยกันช่วงสายๆของวันนะครับวันนี้ก็ไม่มีฝนเนาะเมื่อวานนี้ก็มีแสงแดดบ้างนะครับมีลงมาสักนิดสักหน่อยนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงสายของวันนี้นะครับกับการทำงานของหลายคนนะครับหลายคนก็กำลังขมักขม้นเป็นช่วงเวลาที่น่าจะโฟกัสกับงานอย่างเต็มที่นะฮะยังไงก็โฟกัสกับการฟังเพลงกับเราด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพลงที่0762340098นะฮะ

งานจากเจเจตรินอยากให้รู้ว่าเหงานะครับต่อเนื่องมาจากข่าวรายงานจากไบโอนี่นะครับหลังไมค์มีคุณผู้ฟังบอกว่าดีเจชายนะครับฝนตกอยู่นะวันนี้นะครับเออบอกว่าตกตอนไหนครับตกตอนประมาณ 6:30 ถึงสัก 8:00 ผมเลยบอกอ๋อเออผมยังไม่ตื่นตอนนั้นนะครับผมยังไม่ตื่นก็เลยไม่รู้ฝนตกเออนะครับโอ้ยปล่อยไก่อีกเนาะนะครับอ่ะตกนะวันที่กี้เข้ารายการบอกว่าฝนไม่ตกใช่ไหมอ่ะตกครับตกตอนที่ผมหลับอยู่นะครับเออตอนตื่นมาหยุดสละนะครับก็อ่ะขอเพลงเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวกำลังหาอยู่นะเพลงที่ขอเข้ามาเนี่ยเออไฟรักอสูรเลยประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนนะเดี๋ยวเล่นให้ครับผมคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับอาชีพแล้วก็กลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์สูงนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานในภาคเกษตรกรรมนะครับซึ่งก็มักจะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนักในพื้นที่ห่างไกลนะครับอาจจะไม่มีการตรวจสอบเรื่องของสิทธิ์ของแรงงานอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็แรงงานมักถูกล่อลวงด้วยสัญญาค่าจ้างสูงแต่ถูกบังคับทำงานโดยที่ไม่ได้ค่าจ้างเต็มจำนวนซึ่งกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นแรงงานข้ามชาติแล้วก็แรงงานไร้ทักษะนะครับต่อมาก็คืองานก่อสร้างนะฮะงานก่อสร้างนี่ก็คือมักจะจ้างแรงงานที่ไม่มีเอกสารถูกต้องแล้วก็ผู้รับเหมาบางรายนี่ก็บังคับใช้แรงงานโดยยึดเอกสารหรือไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานอาจจะถูกบังคับให้อยู่ในที่พักที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ขาดในเรื่องของเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นแรงงานต่างชาติแล้วก็แรงงานไร้ทักษะนะครับงานในภาคประมงนะครับก็จะมีแรงงานอาจจะถูกหลอกไปทำงานบนเรือนะครับที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการถูกบังคับให้ทำงานหนักเป็นเวลานานแบบที่ไม่ได้รับค่าจ้างแล้วก็มีการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับบนเรือทำให้ยากต่อการขอความช่วยเหลือซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็คือแรงงานเขาเรียกว่าแรงงานชายในพื้นที่ชนบทนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คืองานในภาคบริการแล้วก็โรงแรมนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดหรือว่าบริเวณในโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารก็ใช้แรงงานที่ไม่มีเอกสารถูกต้องบางคนเนี่ยอาจจะถูกล่อลวงให้ทำงานในสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีโดยไม่สมัครใจนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะมีแรงงานหญิงแล้วก็แรงงานข้ามชาติซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ฟังพบเห็นหรือว่าเบาะแสหรือว่าจะแจ้งความขอความช่วยเหลือนะครับก็แจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์ที่0762127260 0762127260นะฮะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรแจ้งได้เลยนะครับถ้าเกิดจะแจ้งเบาะแสหรือว่า

0: M-Cut Radio
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์

0: 4 โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: โกโฮเซลสวัสดีครับGo, go, go. We are go wholesale.
2: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: การ
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแม่เนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับนี่คือเรื่องบนเตียงงานจากพี่บอยพีชเมเกอร์นะครับมีข้อความบอกว่าในเมืองก็ตกนะตอนนี้พูนผลตกแบบไปปล่อยฝนลงดอกนั่นสินะครับดีเจชายบอกไม่ตกคุณผู้ฟังบอกว่าตกนั่นแหละเชื่อคุณผู้ฟังดีกว่าเชื่อคุณผู้ฟังดีกว่าอย่าเชื่อผมเลยนะครับเนี่ยผมก็จะบอกว่าเรื่องบนเตียงอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นนะครับตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันก็ไม่ตกนะเนี่ยมองออกไปแล้วไม่ตกนะเนี่ยโอเคอ่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงการฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับไฟรักอสูรอันนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้ไหมเนี่ยผมพยายามหาแล้วหาไม่เจอแต่ว่ามีเพลงของมารีวันเพลงนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะครับชื่อเพลงเหงานะครับไม่ดูแน่ไม่รู้น่าจะใช่ไหมหรือว่าชื่อเพลงอะไรนะครับแต่ว่าพอเซิร์ชดูแล้วมันจะมีแต่ว่าเพลงประกอบละครไฟรักอสูรนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็เดี๋ยวมาในส่วนของเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งหน้าฝนแบบนี้ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษแล้วก็ใครที่โดนกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเกิดลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือพอเราโดนยุงกัดปุ๊บเราป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องหาทางรักษาทีนี้มันก็จะมีหลายอย่างที่ตามมาเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลางานก็ไม่ได้ทำโอ้หลายอย่างตามมาปัญหาต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับซึ่งสมาร์ทการ์ดนี่ใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงนี้ลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนในทั้งครอบครัวนะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโชคดีมากเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องเนี่ยได้ไปพร้อมไฟ LED Blacklight 1ชิ้นนะฮะราคา690บาทนะครับแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นก็โทรได้เลยนะครับที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาได้1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีก็เบอร์โทรย้ำอีกรอบนึงนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะชื่อเพลงเหงานะครับเพลงประกอบไฟรักอสูรไม่แน่ใจว่าจะทดแทนได้ไหมน่าจะทดแทนได้เนาะเพราะผมลองเสิร์ชดูเอ๊ะทำไมมันไม่มีเพลงชื่อไฟรักอสูรนะครับฟังเพลงนี้กันครับ

ป๊อปปองกุลนะครับเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับวันนี้คราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังอัลตราโพไซดอน90บาร์นะฮะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังดันแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดบ้านเนี่ยเรื่องเดียวเรียกว่าเครื่องเดียวจบเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้เราจับถนัดน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำนะครับแล้วก็ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเลยนะฮะเพราะว่ามาพร้อมกับกระบอกทำโฟมแล้วก็หัวกรองอุปกรณ์ครบชุดยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าเกิดใครที่โทรมาวันนี้เนี่ยรับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาในส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยนะครับตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้งนึงนะครับที่026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮะอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

0: Number 2. This is number 1. MCOT Radio Top Chart. Top Chart.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076234

0: MCOM News
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ภูมิภาคความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคั่งในอนาคตของอาเซียนประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานเลขาแสวงรอความเห็นกฤษฎีกาตีความนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกมาได้อย่างไรซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่จึงมีมตินำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟกกต.ในการรับแรงปะทะในช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่ากกต.ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือกำกับดูแลส่วนเลขาธิการกกต.ทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนทั้งนี้นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่าหากผลประเมินของเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่ระบุว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหนูน้อย2ขวบที่ถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนเสียชีวิตแล้วส่วนแม่ยังสาหัสด้านผู้ก่อเหตุพร้อมรับผิดชอบแต่ปฏิเสธเมาแล้วขับรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับรถพุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินออกจากร้านกาแฟเพื่อกลับขึ้นรถเมื่อวานนี้จะทำให้แม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เตรียมการผ่าตัดอีก2ครั้งส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 2:00 น.เศษที่ผ่านมาด้วยสายของวันนี้ทางด้านนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางโดยบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเด็กพร้อมรับผิดชอบและยังปฏิเสธในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อ้างว่าตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติของน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมขอให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องของเมาแล้วขับยังรอผลตรวจเลือดของโรงพยาบาลลำปางซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้ส่วนร่างของน้องเติมฝันทางพ่อและญาติอยู่ระหว่างทำเอกสารและเตรียมนำออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายของวันนี้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทน

0: ผลติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ด้วยกัน
1: เอาละกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับ11โมงเช้ากับอีก15นาทีโดยประมาณงานจากนูนิวนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะฮะในช่วงเวลาการฟังเพลงกับเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงงานจากต้าอู่ด้วยนะฮะเมื่อตะกี้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานะครับของอะไรนะของสปอตอเมริกาสปอตไลท์อเมริกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ครับคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่เจอปัญหานะครับที่เรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับแสงสว่างไม่เพียงพอมันมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มเนี่ยก็

ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายแล้วก็จะเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็จะขึ้นทุกเดือนอีกใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ซึ่งด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500 วัตต์นะครับแล้วก็ใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงครอบคลุมพื้นที่300 ตารางเมตรตัวหลอด LED นี่เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเรียกได้ว่าโคตรจุเลย50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า12 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายมีสายยาว5 เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายแล้วก็สั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเป็นเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดแบบคละแบบ1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ

0: A6 ที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990

0: วดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะฮะในช่วงใกล้เที่ยงของวันนะครับฟังเพลงเพราะกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับงานจากแบมแบมอิงวรันธรแล้วก็ก่อนนั้นทิกเกอร์นะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของดินเน่านะครับวันนี้ใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับอ่ะวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับคุณผู้ฟังสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินเนี่ยให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดนะฮะแล้วก็ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ำ

200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้เราให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในราคาเพียง699บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยโทรสั่งซื้อนะครับที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

พลงใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่บอยนะครับได้น้องเจ้านายมาฟิชริงด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงฝากส่งด้วยนะก็หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในท้ายชั่วโมงกับช่วงเวลาของมุ้งครอบกันยุงครับคุณผู้ฟังหน้าร้อนจะมีแมลงมากมายนะครับหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างนะครับแล้วก็มีโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ป้องกันเบื้องต้นได้นะครับเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับเนี่ย

ก็จะต้องมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็เก็บพับได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์แล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆแล้วก็สามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทใครที่สนใจเนี่ยสั่งซื้อโทรเลยที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะวันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานใหม่นะครับ No One Else นะครับคนๆนี้เป็นของคุณนะครับเพลงใหม่เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยหยิบมาเล่นให้ฟังนะฮะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็อ่ะเดี๋ยวขอกันได้ในทุกช่วงดีเจเลยนะครับคุณผู้ฟังครับได้เวลาส่งท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับปากใต้บ้านเรานะครับดีเจแจงโรจนาแล้วก็ดีเจจินภัทรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับคุณได้ฟังนะครับบ่ายโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับดีเจแจงโรจนานะผมกลับมาพรุ่งนี้นะครับบ่ายไม่ใช่บ่ายสิ จะบอกว่าบ่ายจะบ่ายได้ยังไงนะครับ10โมงเช้าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ส่งท้ายไปละทานมื้อเที่ยงให้อิ่มอร่อยนะไปละสวัสดีครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

นร้ายไม่ทราบจำนวนบุกจับรปภ.มัดก่อนวางบึ้มโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหาย

อนุทินชูวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพและความมั่นคงที่จับต้องได้จริงสอทหนุนรัฐทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองช่วยคนเปราะบ

0: ข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุป่วนใต้อีกแล้วครับล่าสุดที่ยะลาเช้าที่ผ่านมามีเหตุลอบปาระเบิดหน้าโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนที่ปัตตานีกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจคนร้ายบุกเข้าไปจับรปภ.และลอบปาระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองจิกเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้พกอาวุธปืนบุกเข้ามาจับรปภ.โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้าออกหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นคนร้ายครับได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวม3จุดก่อนที่จะล่าถอยแล้วก็กดระเบิด3ลูกเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายซึ่งเช้านี้ครับตำรวจและทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาทั้งนี้เหตุลอบระเบิดโรงไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับโดยคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอน 8:00 น. 28 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องซุดไว้ในท่อน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไหลตำบลบาลออำเภอรามันของยะลาเมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดครับทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็ถูกแรงระเบิดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายชาวบ้านบาดเจ็บไป1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่ายะลาและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นการด่วนครับกำชับให้ระมัดระวังการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ค่ะมีภารกิจยังอยู่ที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสรุปสาระสำคัญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งความแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทางนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นผสานผลประโยชน์ของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงสร้างความไว้วางใจเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกยังย้ำด้วยค่ะว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยจะเร่งส่งเสริมบูรณาการเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติด้านกายภาพดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลค่ะอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ในการเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ว่าจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวม มถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่กระทบต่อชีวิต

0: ประจำวันค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนทั้งเสถียรภาพความเชื่อมโยงความไว้วางใจและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้งสองประเทศกำลังสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้ใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้ว่าไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
1: หนุนรัฐทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองตรงจุดช่วยคนเปราะบางจริงและก็ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการรีสกิลและก็อัพสกิลครับเป็นการเปิดเผยโดยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่สอทอเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้สวัสดิการรัฐไปถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงของครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบครับการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจะต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวครับพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเห็นว่านอกจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานรีสกิลและอัพสกิลการสร้างอาชีพใหม่แล้วก็การเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีความต้องการกำลังคนเป้าหมายระยะยาวของไทยไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแต่ควรเป็นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอทอเชื่อว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครับหากดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะมีการขยายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใน4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันมีทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food รวมไปถึง Robinhood ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเลือกจากแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มได้ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นทั้งนี้การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อาศัยในเขตเมืองค่ะผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่ไม่สะดวกในการออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะได้สะดวกในการซื้อผ่านทางบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับ Shopee Food ค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำลดค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าอาหารค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่าจะส่งด้วยส่วน Line Man ค่ะรวบรวมร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถ

0: ใส่โค้ด LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนทาง Grab Food ค่ะก็มีแคมเปญสนับสนุนไทยช่วยไทย Plus โดยการลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมได้รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับ Robinhood ค่ะก็มอบสิทธิประโยชน์ในส่วนลดค่าอาหารค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งความร่วมมือของภาครัฐรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง4รายก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของกกต.กันบ้างครับวันนี้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีขณะที่ประธานกกต.เองออกมาเปิดเผยขั้นตอนการประเมินผลงานของเลขาแสวงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเตรียมสถานที่รับร่างอาจารย์หมอต้นนะคะที่ถูกนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนเสียชีวิตค่ะที่ศาลาบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะแพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหลังถูกชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่เดินทางออกกำลังกายบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะบรรยากาศที่วัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติเดินทางมาถึงล่วงหน้าก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณเพื่อรอรับร่างกลับจากอุบลราชธานีค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษวันนี้ขบวนก็เคลื่อนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมื่อตีห้าที่ผ่านมาค่ะมาที่วัดก้านเหลืองประมาณบ่ายสามและจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึง11มิถุนายนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12มิถุนายนนะคะท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรรวมข้อหายาเสพติดด้วยซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนนะคะรวมทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันแล้วก็ยังมีการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหาด้วยรวมถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด11ข้อกล่าวหาค่ะ
1: ญาติน้องเติมฝันวัย2ขวบเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีนผีเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีด้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มครับอ้างมีโรคประจำตัวและบอกไม่ได้ตั้งใจจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับรถกระบะซึ่งมีนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่รถเก๋งจะถลายตามแรงอัดไปชน3พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปที่รถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมกับร้านกาแฟแรงชนทำให้ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลไปถึง15เมตร

0: ตรจนคุณเมย์ผู้เป็นแม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์เตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย2ขวบที่แม่เดินจูงมานั้นครับเสียชีวิตเมื่อ 2:25 นาทีที่ผ่านมาส่วนพ่อรอดบุดวิดแต่ด้วยความรีบไปช่วยลูกนะครับคุณพ่อหกล้มเข่าแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงหวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับล่าสุดที่สภ.เมืองลำปางในเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเดินทางมาที่สภ.เมืองลำปางพูดคุยเพียงสั้นๆว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มนะครับและขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติน้องเติมฝันเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับในเดชผู้ก่อเหตุขณะที่ในเอี่ยวเสื้อดำนายจ้างของแม่พ่อของน้องเติมฝันเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลเนื่องจากนายเดชไม่ยอมรับว่ามีการดื่มสุรามานะครับแต่ว่าอย่างก็ตามในทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือดครับ
1: กกต.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.ถือฤกษ์วันที่8เวลา 8:09 นาทีนะคะในวันนี้ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมที่บริเวณศาลพระพรหมศูนย์ราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นปารินทร์พร้อมด้วยนายถิติเชษฐ์นุชนาถนายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยนายอนันต์สุวรรณรัตน์พร้อมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะในก่อนเข้าสู่พิธีค่ะก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์สำนักงานกกต.ได้เปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนเข้าแสดงความยินดีนะคะโดยมีบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานของกกต.และสำนักงานกกต.เนื่องจากโอกาสสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งประธานกกต.ก็มีการกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงด้วยนะคะที่ระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวนั้นรั่วไปได้อย่างไรว่ามีการประเมินการทำงานค่ะซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ที่ทำหน้าที่อยู่ก็มีมตินำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นค่ะพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างก็มีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปชี้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายแสวงอาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.ปฏิเสธนะคะและกล่าวว่ากกต.ทำงานรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักคือการกำกับดูแลส่วนเลขากกต.ค่ะทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ว่าจะผลักดันไม่ว่าเราจะผลักให้ทำหน้าที่แทนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการผลักให้ทำหน้าที่แทนทั้งนี้มีการปฏิเสธด้วยค่ะว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องกลับไปหลายเที่ยวนะครับย้ำว่ายาไม่ขาดแคลนและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทรเลยนะครับ02-956-2500ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาที่ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์นะครับ02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรัฐบาลนะคะก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะประจำปี2569จับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายขจัดความรุนแรงการบูลลี่รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงให้ไร้รอยต่อโดยมีการประสานระบบแจ้งเหตุ24ชั่วโมงเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุดค่ะแล้วก็ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่หน่วยงานสถานศึกษาพม.จังหวัดและท้องถิ่นนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยคัดกรองเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็ยังระบุ ด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กทั้งครอบครัวชุมชนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นเซฟโซนอย่างแท้จริงโดยเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะต้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
0: รวบโจรควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออ้างเนิมไปนะอ้างนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบกู้มาให้เมียคลอดลูกนะครับคนร้ายแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแล้วก็แมสอำพรางใบหน้าบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา2ในเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี5ของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังก็ได้เงินสดไปประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สะเดาครับร่วมกันลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายโดยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายก็พบว่าช่วงตี3ครับคนร้ายได้ขับรถออกมาจากบ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในเมืองสะเดาแล้วก็ขับรถวนเวียนตามร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดาอยู่หลายรอบก่อนที่จะมาก่อเหตุที่สาขาสะเดา2จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีแล้วก็ตามหาตัวจนเจอแล้วก็จับกุมได้เมื่อคืนนี้ครับคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแวซอและดื้อราแมอายุ21ปีหรือว่าซันภูมิลำเนาอยู่ที่สะเดาสงขลานั่นแหละครับจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2จากการสอบสวนนายแวซอและรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงเพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาทเพราะว่าถูกเจ้าหนี้นะครับขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงินไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ9เดือนก่อนคืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก็ได้เงินมา 3-4,000 บาทยืนยันว่าทำคนเดียวภรรยาพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยครับ
1: เกิดเหตุค่ะเป็นอุทา

0: หอนนะคะอุบัติเหตุบนถนนเดินข้ามถนนไปดูค่ะมีคนถูกกระบะชนซ้ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกติดอยู่ใต้ท้องรถโดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยค่ะได้กำลังให้การช่วยเหลือชีวิตคนเจ็บซึ่งคนเจ็บคนนี้ข้ามไปดูอุบัติเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ถนนนครปากพนังปากทางเข้าบ้านคันธงตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นโดยรถกระบะชนเข้ากันกับคนที่มามุงดูเหตุการณ์จนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีรถเครนของบริษัทบ้านโอมเครนมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยใช้รถเครนนั้นยกกระบะที่กำลังทับร่างคนเจ็บจนสามารถช่วยออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ก่อนเคลื่อนร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ของไทมุงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ชาวบ้านก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณเครนบ้านโอมค่ะที่มาเจอเหตุการณ์แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้จนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายบาดเจ็บอีกกว่า400คนครับขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวในอิหร่านและก็คิวบาเพิ่มเติมโดรนล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายหนักของอาคารบ้านเรือนหลายสิบหลังที่พังถล่มจากเมืองเจเนอเรลซานโตสที่มีประชากรกว่า 700,000 คนบนเกาะบินนาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว 7.8 เมื่อวานนี้ครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบ36ปียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายส่วนใหญ่เกิดจากเศษซากอาคารพังถล่มใส่แล้วก็ดินโคลนถล่มทับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า400คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย12คนถามด้วยแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ตามมาอีกกว่า200ครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิถูกยกเลิกหลังเกิดแผ่นดินไหวราวๆ6ชั่วโมงครับโดยมีแรงงานสึนามิขนาดเล็กใน3ประเทศก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นสูงสุด1เมตร48เซนติเมตรที่จังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ยังไม่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพอดีก็ทำให้นักเรียนและครูจำนวนมากที่กำลังร่วมพิธีหน้าเสาธงตามโรงเรียนต่างๆวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลโชคดีที่ไม่มีแรงงานเด็กเสียชีวิตนะครับมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและก็ตื่นตกใจเท่านั้นขณะเดียวกันมีแรงงานแผ่นดินไหวอีก2จุดครับก็คือแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.1 ที่คิวบาเบื้องต้นไม่มีความเสียหายไม่มีการเตือนสึนามิมีเพียงตึกในกรุงฮาวาน่าสั่นไหวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่โฮโมสกันและก็เคอร์มานทางภาคใต้ของอิหร่านเช้าที่ผ่านมาแต่เวลาท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถธนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้ผมดีเจจินภัทรครับ
4: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะเจอกันกับเรา2คนเช่นเคยสัปดาห์นี้สมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะคะ
3: ครับผมนะฮะเที่ยงครึ่ง

0: ึงบ่ายโมงนะครับก็14จังหวัดภาคใต้นะที่ฟังเรานะฮะข้อมูลข่าวสารทั้งภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
1: ใช่ค่ะก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะแล้วก็นอกจากรับฟังนะคะเราสองคนผ่านทางวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านแล้วนะคะก็รับชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ก็ปกติแล้วเมื่อวานขัดข้องเล็กน้อยนะคะก็รับชมกันอยู่ที่ไหนร่วมคุยข่าวกันได้เลยนะสภาพดินฟ้าอากาศนะคะหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์มาหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะคะคนแรกก็เช่นเคยทักทายน้องต้นน้ำปรมินิรโสนะ FC อสมททั่วไทยนะคะ
0: ค่ะน้องต้นน้ำอยู่แถวไหนครับฝนตกไหมตอนนี้ภูเก็ตเราฝนเทอยู่นะฮะ
1: เอออยู่ดีๆก็ลงใหม่ละ
0: นะครับ
1: แต่ว่าเมื่อดึกเช้ามืดก็รู้สึกลงมารอบนึง
0: เอาละฮะไม่รู้เลย
1: เอาแสดงว่าตื่นสาย
0: ตื่นมาก็ครึ้มอย่างเดียวเลย
1: ตื่นมาก็ครึ้มอย่างเดียวนั่นก็ตกมารอบนึงแล้วนะคะก็เลยนึกว่าวันนี้จะยาวเหมือนกันแต่ว่าก็เว้นช่วงไปแล้วก็ตอนนี้ก็พรำๆลงมาแต่ว่าดูการคาดการณ์ของกรมอุตุก็น่าจะมีฝนมาเพิ่มอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่10จนถึง15ใช่นะคะเดี๋ยวรอประกาศเตือนอีกรอบหนึ่ง
0: ครับชุ่มฉ่ำ
1: ชุ่มฉ่ำส่วนมากก็ฝั่งอันดามันนะยังไงก็ติดตามข่าวเอาไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะ
0: ครับนะฮะเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มรายการก็คุยกันเรื่องของฟุตบอลโลกนะ
1: สรุปว่า
0: เห็นทางทั้งข่าวสดทั้งมติชนออนไลน์เขาก็โพสต์มาบอกว่าทางแจ๊สเขาปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์แล้ว
1: นะฮะมีคนซื้อแล้วยัง
0: ใช่ครับน่าจะแถลงข่าววันพรุ่งนี้แหละนะฮะเดี๋ยวคงจะได้รู้กันเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้องการกดราคาให้ใกล้กับเวียดนามอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญ
1: เขาบอกว่าไทยเราอ่ะสูงเกินไป
0: ใช่
1: เราซื้อนะ
0: มันต้องพันกว่าล้านนะตอนนั้นนะฮะก็ขอกดเท่าเวียดนามนะฮะก็
1: เวียดนามเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ซื้อเขาบอก15ล้านเหรียญนะฮะทีนี้เขาก็มีการไปให้คำ AI คำนวณด้วยนะบอกว่าน่าจะปิดดีลอยู่ที่600กว่าล้านนะฮะซึ่งอันเนี้ยไม่ชัวร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอทางแจ๊สเขายืนยันดีกว่าอืมนะฮะก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับแต่จะเป
1: ็
0: นช่องทางไหนยังไงบ้างดูฟงดูปีกี่แมตช์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะ
1: เพราะว่ายังไงก็เป็นมหกรรมเนาะที่แบบคนทั่วโลกอ่ะต้องแบบติดตามเชียร์กันนะคะ
0: ยิ่งคนไทยเราร้องเพลงด้วยน้องลิซ่าอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้อง
1: แต่ว่าเพลงพูดนิดนึงนะจริงๆอันนี้ก็เป็น FC น้องลิซ่าเหมือนกันแล้วก็ติดตามผลงานน้องมาตลอดแต่ก็มีความรู้สึกว่าเพลงมัน
0: ยังไม่เข้าม
1: ันยังไม่ใช่เป็นเพลงแบบฟุตบอลโลกอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปหลายๆเพลงเขาก็จะเอามาให้ดูว่าตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วก็มีการเอาเพลงมาร้องคือมันติดหูทุกเพลง
0: ครับอาจจะมีส่วนผสมของวัฒนธรรมทางเอเชียเข้าไปในเพลงด้วยนะฮะมันก็เลยแบบว่าได้อีกกระแสก็อย่างน้อยเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ดูบอลเนี่ยก็มาดู
1: อาจจะกลับมาดูได้ใช่ไหมคะ
0: ขยายกลุ่มกว้างขึ้นอ่ะนะฮะถ้ามองในแง่ดี
1: ก็เดี๋ยวอาจจะคือมันต้องอาศัยการฟังบ่อยๆแล้วพอฟุตบอลโลกเตะมันเหมือนแบบอารมณ์ร่วมเริ่มมาละอ่ะเดี๋ยวเพลงมาอะไรมามันก็น่าจะติดหูกันไปเองนะคะ
0: 11มิถุนายนนี้อ่ะรอดูพิธีเปิดกันด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ข่าวสารวันนี้เยอะแยะเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็จากในพื้นที่ของภูเก็ตบ้านเราอ่ะนะคะทางเรื่องของจราจรเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักนะคะเดี๋ยวดูกันก็จะมีการขยงขยายขยับนะเส้นทางที่เข้าภูเก็ตได้หรือเปล่ามีงานวิ่งใหญ่ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนซึ่งก็จะเริ่มนะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะมีข่าวจากทางสงขลาค่ะแล้วก็ที่พังงานนะสุราษฎร์นะคะที่คุณหมอเสียชีวิตนะที่ฝรั่งขับรถชนต่างๆนะคะข่าวจากนครค่ะชุมพรมีกระบี่มียะลาท่าทานนะติดตามกันนะคะ
0: นะฮะมาที่ข่าวแรกของเราก่อนนะฮะก็ภูเก็ตเมื่อวานนี้เราก็คุยของเรื่องของรัฐมนตรีสุชาติที่ลงมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของโบ๊ทแท็กซี่ใช่ไหมครับแก้ปัญหาการจราจรจะได้ไปป่าตองได้แบบว่าโอ้ไม่ต้องเสียเวลามากนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องของการจราจรของภูเก็ตเราเป็นปัญหาที่คุยกันมานานแล้วเกิดขึ้นกันมาเยอะมากนะฮะหลายคนประสบปัญหาด้วยตัวเองล่าสุดเองเมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็ได้ไปรับฟังนะครับเรื่องของการ แก้ปัญหานะฮะในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะเส้นสะพานสารสินมาที่ด่านตรวจท่าชัดชัยถ้าเกิดว่าใครผ่านเข้าเกาะต้องผ่านเส้นนั้นอยู่แล้วนะฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับคอขวดอยู่นะฮะก่อนที่จะมาถึงด่านตรวจท่าชัดชัยนะฮะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการแก้ไขตรงจุดนั้นนะฮะเพราะว่ามีบางคนบอกว่าควรแก้นะบางวันเนี่ยรถติดจากด่านข้ามสะพานไปถึงฝั่งพังงาก็มีนะฮะ
1: ใช่
0: ไหมฮะเคยเจอด้วยตัวเองเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: เคย
0: ติดอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็เลยมีการพูดคุยกันนะฮะซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเป็นแค่การศึกษาสำรวจและออกแบบนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสัมมนานะฮะ5ครั้งนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ในส่วนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฟังเป็นข้อมูลไว้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวพอออกไปปุ๊บเอาจะทำแล้วเหรออะไรยังไงใช่ไหมฮะก็เป็นการศึกษาข้อมูลกันอยู่ซึ่งโครงการนี้ก็ได้มีการศึกษาสำรวจแล้วก็ออกแบบรายละเอียดนะฮะพัฒนาทางหลวงหมายเลข402ให้มีขนาด4ช่องจราจรหรือว่ามากกว่านะครับบริเวณช่วงสะพานสารสินถึงด่านตรวจท่าชัดชัยก็ระยะทางประมาณ 2.27 กิโลเมตรนะฮะประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะครับรองรับปริมาณจราจรที่มันเพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะฮะโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตในอนาคตนะฮะซึ่งโครงการนี้เริ่มดำเนินการศึกษาใช้คำว่าศึกษานะยังไม่ได้ทำนะฮ
1: ะ
0: ตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะฮะระยะเวลาดำเนินงานก็450วันหรือประมาณ15เดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จวันที่16มิถุนายน2570นะครับ
1: อันนี้
0: ใช่ปีหน้
1: า
0: เน
1: ี่ยช่วงของการ
0: ศึกษาอยู่นะฮะทีนี้ศึกษาเนี่ยจะต้องแน่นอนครับดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย EIA เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านมาจะเห็นได้เลยนะฮะว่
1: าย
0: ังอุดมสมบูรณ์อยู่นะนะฮะเป็นป่าชายเลนนะฮะมีทะเลมีวัดโรงเรียนมัสยิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือเป็นชุมชนในพื้นที่ท่าชัดชัยนะฮะซึ่งหลายคนเองก็จะเห็นนะฮะว่าตรงนี้เขาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาอย่างเหมาะสมนะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำสิ่งแวดล้อมนะครับรูปแบบถนนเนี่ยเห็นว่าจะเป็น4ช่องจราจรมีการเกาะกลางยกนะฮะเกาะกลางแบบกดเป็นร่องนะฮะแล้วก็รูปแบบสะพานยกระดับนะครับก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการด้วยประมาณสัก5ครั้งนะฮะหลังจากปี70ศึกษาเรียบร้อยนะฮะก็
1: โครงการ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับครับอันนั้นก็ดำเนินการสร้างขั้นตอนต่อไปนะฮะ
1: ยังอีกนาน
0: แต่ว่าเป็นแค่แนวคิดซึ่งก็ดีนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือภูเก็ตเนี่ยปัญหาหลักก็คือถนนที่เข้าเกาะมาเนี่ยพอข้ามสะพานสารสินมามันเป็นสาย402แยกมาจากสาย4ซึ่งมันมีสาย02เนี่ยสาย402เนี่ยสายเดียวที่เป็นสายหลักของเกาะภูเก็ต
0: ทางเดียวเลย
1: ทางเดียวเลยที่จะเข้าเกาะแล้วถนนมันก็แคบมันก็จะมีบายพาสบ้างเช่นไปป่าคลอกหรือเป็นแบบเหมือนกับสายย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ช่วยตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรทีเนี้ยถ้าสมมติมันขยายได้ก็จะช่วยเพิ่มได้แต่มันก็ต้องประกอบจากส่วนอื่นด้วยเช่นมีต้องมีสะพานยกไหมอุโมงค์เพิ่มไหมสะพานยก
0: ครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็เข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าต่อให้ขยายบางทีก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะพอไปปุ๊บมันจะเจอทางแยกซ้ำๆอีกนะฮะทางแยกไฟแดงอีกนะฮะรถติดตรงทางแยกก็ต้องมาติดยาวกันอีกบางคนก็บอกว่าสะพานกลับรถก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นความเห็นซึ่งแน่นอนครับมันจะอยู่ใน 4-5 ครั้งที่เขาจะต้องมีการให้ประชาชนเนี่ยออกความเห็นในส่วนนี้ด้วยนะอยากให้นำเสนอตรงส่วนนี้ไปด้วยนะฮะเผื่อเขาจะได้ปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยนะฮะ
1: แล้วก็รอดูกันละกันนะคะถ้าช่วงของระหว่างการศึกษาที่เขาจะมีการประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยนะท่านที่อยู่ในพื้นที่นะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องไปแสดงความแบบคิดเห็นกันนะคะซึ่งมันบางทีมันมีความจำเป็นนะเรื่องของการแบบขยายเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะรถติดอ่ะอุโมงค์มันก็เนี้ยฝนตกน้ำก็ท่วมอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางยกเนี่ยก็แปลกใจมาภูเก็ตแล้วไม่มีทางยกเลยที่อื่นทางยกเยอะมาก
0: เน้นทางลอดอย่างเดียว
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็อาจจะต้องอนาคตอ่ะนะอาจจะต้องแบบจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องทำกันแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งที่แจ้งเพิ่มเติมไปก็คือจากภูเก็ตเป็นถนนเลียบอันดามัน
0: อ
1: ะถ้าภูเก็ตไปตะกั่วป่าคือจะไประนองเนี้ยตอนนี้เขาก็มีการขยายถนนอยู่เหมือนกันคิดว่าอนาคตเนี่ยถนนเลียบอันดามันซึ่งมันเป็นสายเดิมสาย4เดิมแต่เอเชียปัจจุบันนะเป็นสาย41แต่ว่าสายเดิมเลยอะพอแยกจากปฐมพร
0: ครับ
1: ชุมพรมาที่ระนองใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนั้นน่ะจากชุมพรมาระนองนะขยาย4เลนหมดแล้วแล้วอนาคตก็คือจากระนองมาภูเก็ต ก็จะขยาย4เลนเหมือนกันซึ่งตอนนี้จากภูเก็ตไปตะกั่วป่าไม่มีปัญหาจากแยกโคกเคียนที่จะไประนองเนี่ยค่ะมันก็ขยายอยู่เป็นช่วงๆแล้วเสร็จบ้างบางช่วงแต่ตอนนี้มีการทำถนนอยู่บางช่วงเหมือนกันเช่นแบบคู
0: ระ
1: บุรีกระเปอร์หรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่คิดว่าอนาคตน่าจะ 2-3 ปีมั้งคิดว่ามันน่าจะสบาย
0: ใช่มั้ยวิ่งสบาย
1: เออมันน่าจะสบายแล้วเป็นเส้นทางแบบมันสวยอ่ะสายโรแมนติกแล้วก็เรียบทะเลอันดามันอย่างเงี้ยค่ะผ่านเขาลงเขาหลักอะไรเงี้ยเออนะคะรอดูเผื่อใครไปเส้นนั้นนะคะ
0: ได้ครับ
1: มาดูอีก

0: สักหนึ่งข่าวค่ะของจังหวัดภูเก็ตเราก็เป็นงานวิ่งใหญ่ในตำนานอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับลากูน่าเนี่ยปีนี้ก็เป็นครั้งที่20แล้วนะคะคุณจินภัทรวิ่งมากี่ครั้งแล้วคะ
1: โอ้น่าจะ 7-8 ครั้งแล้วมั้ง
0: ก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เยอะอยู่นะคะ
1: ได้คร
0: ับ ปีนี้ก็จัดนะคะเป็นครั้งที่20ก็คือวันเสาร์ที่13แล้วก็วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ละค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็ท่านก็นั่งเป็นประธานนะคะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็คุณประภาเหมินนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและพันธมิตรของกลุ่มลากูน่านะคะซึ่งที่ประชุมก็รับทราบแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่ติดตามก็คือพร้อมหมดละทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยดูแลเส้นทางการแข่งขันการแพทย์นะคะอะไรต่างๆที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งค่ะโดยปีนี้จัดการแข่งขันครบรอบ20ปีพื้นที่ก็คือจะเป็นโซนของอำเภอถลางแล้วก็บริเวณลากูน่าภูเก็ตที่จะมีการจัดการแข่งขันคาดกันว่านักวิ่งจำนวนไม่น้อยเลยนะคะประมาณ 6,000 คนที่จะมาวิ่งคนไทยสมัครมาแล้วประมาณสัก63% ร้อยละ63ส่วนนักวิ่งต่างชาติก็ร้อยละ37มี5ประเภทเขาจะแข่ง2วันก็จะแบ่งเป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนก็คือจะเป็นรอบเย็นก่อนตั้งแต่ประมาณสัก4โมงจนถึงทุ่มครึ่งในวันเสาร์เนี่ยจะมี3ระยะก็คือ2กิโลเมตรเนี่ยระยะสบายมากนะคะมีฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรจะอยู่เย็นวันเสาร
1: ์
0: ส่วนเช้ามืดวันอาทิตย์นะคะ14มิถุนายนก็จะเป็นฮาฟนะคะมาราธอนแล้วก็มาราธอนฮาฟก็21มาราธอนก็42
1: ค
0: ือเป็นงานวิ่งที่มีครบทุกระยะ
1: ครับผมก็วิ่งเกือบครบแล้วนะขาดแค่2กับ5ยังไม่ได้วิ่ง
0: จะวิ่ง42มาแล้วเหรอ
1: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อสมัยนานมากนะฮะ
0: เมื่อสมัยนานมากโหวิ่ง42เลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเหลือแค่2กับ5นี่แหละ
0: ไม่ธรรมดานะปีนี้สมัครมั้ยคะ
1: ปีนี้10
0: กิโล
1: 10
0: โล
1: นะแต่ว่าเดี๋ยวปีก่อนปีหลังจากนี้ก็จะเหลือสัก5โล2โลตาม
0: เอ๊ะทำไมมันลงมาเรื่อยๆล่ะ
1: มันต้องเอาให้ครบไง
0: อ๋อครบทุกระยะใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับ
0: ก็จะจัดกิจกรรมหลักๆ ก็คือที่ลากูน่ากรอบลากูน่าภูเก็ตนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่สมัครเอาไว้แล้วนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปช่องทางนี้เลยเพราะคิดว่ามาจากทั่วทุกทิศแน่นอนนะคะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะนักกีฬารับบ่งรับปีบอะไรนะก็คือวันที่12แล้วก็13มิถุนายนนะคะจากนั้นก็วิ่งกันท่านผู้เองก็บอกว่าก็เน้นย้ำท่านเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการจราจรการแพทย์การอำนวยความสะดวกรอบด้านเลยค่ะเพื่อที่จะให้การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตมาราธอนครั้งที่20เนี่ยคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาวิ่งนะคะแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ภูเก็ตด้วยในฐานะเมืองกีฬาแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก 6,000 คนมาวิ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลย
1: ครับนะฮะ
0: มากนะคะ
1: ยังไม่เคยมาวิ่งก็ลองดูนะเส้นทางดีมากนะฮะธรรมชาติจริงๆและยิ่งจัดช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนด้วย
0: คือมันไม่ได้ร้อนมาก
1: ใช่วิ่งไปแล้วฝนด้วยก็โอเคนะผมว่า
0: ฝนนักสำหรับนักวิ่งเนี่ยคิดว่าฝนไม่ได้มีปัญหาเท่ากับแดด
1: โอ้โหแดดเคยเจอบางปีโอ้โหหน้าหาดนี่แดดแบบว่าสุดยอดนะฮะ
0: แดดจัด
1: สุดพลังมาก
0: ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สมัครกันเอาไว้นะคะก็ภูเก็ตยินดีต้อนรับนักวิ่งทุกท่านค่ะ
1: เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะฮะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ปากใต้บ้านเรานะฮะเที่ยงกับอีก45นาทีนะครับ
1: ค่ะทักทายคุณกันกนิษฐ์เช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะมีแดดให้ต้นไม้ชื่นใจ1วันนะคะตอนนี้ฝนเทลงมาอีกแล้วนะคะ
0: ใช่ครับนะฮะพูดถึงมีแดดมีฝนเมื่อกี้ไปสะพานหินมาฝนหยุดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่โอ้ตรงปลายแหลมสะพานหินชุ่มฉ่ำนะฮะต้นไม้ใบหญ้าเขียวมากนะตรงซุ้มไอ
1: ้เฟื่องฟ้า
0: เฟื่องฟ้าแต่ไม่มีเฟื่องฟ้าแล้วนะแต่ว่าเป็นเขียวแบบสวยเลย
1: ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากแบบโทนนั่นแหละไม้ดอกในช่วงหน้าร้อน
0: ก่อนหน้านี้มันจะแห้งๆแดงๆเลยใช่ไหมตอนนี้แบบเขียวชอุ่มมากนะฮะเก็บภาพมาละสวยมากอ่ะไปกันที
1: ่
0: สงขลานะฮะดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลาก็ส่งข่าวนี้มานะฮะบอกว่ารัฐมนตรีประจำสำนัก

0: นายกรัฐมนตรีนะฮะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะฮะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะฮะก็ไปที่หาดใหญ่นะครับไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามนะฮะท่านบอกว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาเจอเอาเปรียบผู้บริโภคนี่ฟันทันทีเลยนะฮะไปติดตามรายงานชิ้นนี้กันนะครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการตรวจคลินิกเสริมความงามทุกคลินิกต้องมีสัญญาเจอเอาเปรียบผู้บริโภคฟันทันทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามที่เซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ชำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมคณะลงพื้นที่โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบพบว่าในปีงบประมาณ2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอันดับหนึ่งคือเรื่องคลินิกเสริมความงามโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะยังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังมาลงตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองอยากเห็นกับตาว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงอำนาจหน้าที่ของสคบคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้กับผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบฟ้องคดีแทนได้โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบจะดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสัญญามาตรฐานระบุสิทธิของผู้บริโภคไว้ชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาภายใน7วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการสิทธิ์ของเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตรายรวมถึงกำหนดคืนเงินภายใน15วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45วันสำหรับบัตรเครดิตพร้อมระบุว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกหลายฉบับสคบจึงทำงานร่วมกันกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และแพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องขอย้ำว่าทุกคลินิกเสริมความงามต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคสคบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB คอนแทคเว็บไซต์www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะอสมทสงขลาด้วยนะครับ
2: ค่ะไปกันที่เกาะพะงันนะคะข่าวนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ฝรั่งเนี่ยนะคะ

0: ไปขับรถแล้วก็ไปเฉียวชนนะคะกับคุณหมอท่านหนึ่งนะจนท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเกาะพังงานเองเขาก็เร่งดำเนินคดีนะคะผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ไปชนอาจารย์หมอบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตก็ข้อหาอ่วมเลย11ข้อหาทั้งจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนด้วยนะคะแล้วก็ขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ23พฤษภาคมประมาณสัก3ทุ่มครึ่งนะคะสภ.เกาะพังงานได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบคือที่เกิดเหตุไม่พบคู่กรณีแต่ว่าคนที่ถูกเฉี่ยวชนตอนนั้นก็คือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะพังงานนะคะทราบชื่อต่อมารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีหรือหลายคนก็จะเรียกท่านว่าอาจารย์หมอต้นนะคะท่านก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตเป็นแพทย์อาสาโรงพยาบาลเกาะพะงันค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เร่งรัดสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุซึ่งเหตุเกิด23แล้วก็24เนี่ยก็คือสามารถติดตามจับกลุ่มชายชาวต่างชาติชื่อว่านายวิลค็อกค่ะอายุ51ปีสัญชาติอังกฤษนะคะก็เป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปยึดรถมานะคะใบขับขี่ต่างๆแล้วก็พาไปตรวจเลือดนะที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อหาสารเสพติดค่ะปรากฏว่าก็อ่ะปริมาณแอลกอฮอล์นะคะมีอยู่ในเลือดด้วยนะคะมีในร่างกายก็เลยนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในชั้นสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาไว้7ข้อหาด้วยกันค่ะเช่นข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2คือโคเคนแล้วก็ฝากขังในระหว่างที่สอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่ว่าชายชาวต่างชาติก็คือนำหลักทรัพย์ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาลซึ่งศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวในช่วงของฝากขังได้แต่ก็กำหนดให้ต้องมารายงานตัวต่อศาลในทุก12วันแล้วก็อายัดตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังก็พบว่ามีการไปเปิดบริษัทเป็นนอมินีด้วยนะคือทำกิจการเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่ะก็โดนไปอีกคดีนึงด้วยนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็ต่อมาล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนนี้เองนะคะผู้บาดเจ็บก็คือคุณหมอเนี่ยท่านก็เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจากข้อหาเดิมที่ขับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรวมถูกดำเนินคดีนะทั้งการจัดตั้งบริษัทเถื่อนด้วยขับรถชนด้วยเนี่ยทั้งหมด11ข้อกล่าวหาด้วยกัน
1: โอ้นะครับไม่ใช่สีเทาอย่างเดียวสีดำทั้งตัวเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ค่อนข้างร้ายแรงนะแล้วก็มันเป็นเหตุที่เนี่ยไม่น่าจะเกิดแล้วก็ต้องสูญเสียบุคลากรนะทางการแพทย์ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอด้วยนะคะก
1: ับ
0: คุณข่าวจากน้องดีเจกระเพราสมทรสุราษฎร์นะคะส่งข่าวสารกันมาค่ะ
1: ครับไปที่นครศรีธรรมราชนะฮะดีเจดิววิรงรองส่งข่าวนี้มานะครับเรื่องของการคัดเลือกนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะนายสุวัฒน์จันสุขท่านรองผู้ว่านะครับได้เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกนะฮะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยเขากลั่นกรองกันนะครับโดยการคัดเลือกเนี่ยนะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ8ถึง9มิถุนายนนะฮะมาดูซิว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการท่องเที่ยวนะฮะมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องคัดไปเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีอยู่3แห่งด้วยกันนะครับในประเภทอัตลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านสอเทศบาลตำบลขุนทะเลนะครับอำเภอลานสกานะฮะแล้วก็มีหลาดชุมชนทุ่งสงนะครับเทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงนะฮะและในประเภทอัตลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลลานสกานะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะเทศบาลตำบลลานสกาอำเภอลานสกานะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังคัดเลือกอยู่นะฮะซึ่งจะต้องดูอัตลักษณ์ต่างๆนะครับอาหารสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะต้องคัดเลือก1แห่งจาก3แห่งนี้นะฮะเป็นตัวแทนจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน15มิถุนายนนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะไปประกวดกันระดับภาค
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะรู้สึกว่าของภูเก็ตเราก็มีอยู่3ที่เหมือนกันตอนนี้ภูเก็ตเราเนี่ยคัดมาแล้วนะได้เป็นเทศบาลเมืองกระทู
0: ้
1: นะฮะในหัวข้อวิถีในทูนะฮะของเรานี่มีอยู่3ที่นะมีอบต.สาคูเขาชูเรื่องของทุเรียนพื้นบ้านสาคูนะฮะแล้วก็เทศบาลตำบลราวัยเสน่ห์พรหมเทพนะฮะแต่ของเรานี่ได้เป็นวิถีในทูนะครับที่ ที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ

0: หมาะสมค่ะ
1: เหมาะสมใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าใครเคยไปนะ
0: มันมีเสน่ห์มีความหลากหลายเรื่องมันวัฒนธรรมจุดกำเนิดต
1: ั
0: ้งเดิมของภูเก็ตอยู่เหมือนกัน
1: ครับแล้วก็ไปลุ้นดูอีกทีระดับภาคว่าของเทศบาลไหนจะได้ไปนะครับ
0: อันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าคือให้นักผ่านทางท้องถิ่นเขาก็ได้ส่งเสริมอะไรที่มันเป็นแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งจริงๆซอฟต์พาวเวอร์มันก็คืออะไรก็ได
1: ้
0: ว
1: ั
0: ฒนธรรมก็ได้อาหารการกินหร
1: ื
0: ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยกันดึงให้มันโดดเด่นมากขึ้น
1: อย่างน้อยพอได้รางวัลเนี่ยเหมือนมันมีแสงขึ้นมาแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเดินก็จะเดินทางมาเที่ยวโอ้ได้รางวัลมาดูหน่อยสินะฮะผมว่าดีนะฮะโครงการน
0: ี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะ
1: เดี๋ยวเบรกกันอีกสักแป๊บนึงนะฮะ
0: ได้ค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก57นาทีนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนนะคะก็มีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนประจำปี69ค่ะจัดอบรมกันเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะที่โรงแรมจิงโจ้โฮเทลอำเภอหลังสวนค่ะมีทั้งผู้ประกอบการเจ้าของรถพนักงานขับรถผู้ดูแลนักเรียนผู้แทนสถานศึกษานะคะโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนซึ่งส่งผลกระทบกับเด็กและก็เยาวชนจังหวัดจึงมุ่งสร้างความรู้และก็ความเข้าใจจิตสำนึกเรื่องของความปลอดภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะส่วนขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะก็บอกว่าปัจจุบันนี้มีการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะเช่นรถบางส่วนไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงสภาพไม่ปลอดภัยแล้วก็ขาดอุปกรณ์หรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนค่ะก็เลยจัดอบรมความรู้ขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวนะของจังหวัดชุมพรยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนของจังหวัดชุมพรค่ะ
1: ครับไปที่จังหวัดกระบี่นะเขามีการประกวดทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีปี69นะฮะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะฮะภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็แน่นอนครับผลักดันทุเรียนพื้นเมืองกระบี
0: ่
1: นะครับให้เป็นจุดเด่นทางการเกษตรนะฮะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรันดร์ปราบอักษรมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับก็ผลการประกวดนะฮะรางวัลชนะเลิศประเภทเนื้อสีเหลืองได้แก่ต้นทุเรียนสีนวลของนางกิตติมาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่นะครับส่วนประเภทเนื้อสีขาวเนี่ยรางวัลชนะเลิศได้แก่ต้นทุเรียนสาวงามชื่อดีจังของนางสาวเจนตาสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันทำข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะรางวัลชนะเลิศตกเป็นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราปูพัฒนาอำเภอเกาะลันตานะครับอยากไปทานหนึ่งที่เลย
0: อันนี้ดีเพราะว่ามันเป็นพื้นเมืองไงช
1: ื
0: ่อเนี่ยเช่นเนี่ยทองมนทาน้ำเขียวนะกุมารอินทนิน
1: ค
0: ือมันเป็นพื้นเมืองนะคะไปละพยักหน้าละหมดเวลา
1: เลี่ยงนะครับ
0: เลี่ยงเลยวันนี้นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันเช่นเคยเที่ยงครึ่งนะคะปักใต้บ้านเราอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายวันนี้เราสองคนดิฉันรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกลาโหมไทยเวียดนามสานต่อความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความมั่นคงเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงทั้งสองประเทศยังได้

ช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บ

0: ประชาชนอัธวิจี้กระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนไฟเขียวสินเคยหยวนเปิดกิจการต่อนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กแถลงกรณีความกังวลในกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าบริษัทดังกล่าวอักษรย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.และถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพมองว่าการเปิดโรงงานซินเคยหยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยโรงงานเคยเกิดไฟไหม้และมีการแก้ไขระบบเรื่องความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องความปลอดภัยแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานโรงงานซินเคยหยวนวิโรจน์นำทีมส.ส.ภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์บุกกกต.ยื่นหนังสือร้องให้สอบปมอธิบดีปกครองลายสั่งช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนและนายภัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อสอบสวนกรณีที่อธิบดีกรมปกครองกรมการปกครองมีภาพแชทหลุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยนำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ขอให้สอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรมการปกครองจากการไล่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยนำเงินด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เห็นหัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นการทำโดยอุกอาจอยากให้กกต.ตรวจสอบการดำเนินงานและการสั่งการว่ามีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าจะพิสูจน์ว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิมพ์แชทหรือไม่มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วว่าแม้ LINE ID หรือบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถลงในหลายอุปกรณ์ได้แต่ไม่ว่าอุปกรณ์ใดจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาจะปรากฏในทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดหากการสั่งการเกิดขึ้นจริงขอตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปยังจังหวัดใดบ้างจึงอยากให้ทางกกต.และปปช.ตรวจสอบหากผิดจริงถือว่าเข้าข่ายการใช้อำนาจในทางมิชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจาก

0: ันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

มท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

ลับมาเจอกันอีกหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนนะคะ 13 นาฬิกากับอีก 11 นาทีแล้วค่ะต่อเนื่องกันมาจากปักตาบ้านเราดีเจจินภัทรไปทานข้าวแล้วนะคะก็เจอกันกับแจงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยนะช่วงบ่ายๆก็ยังคงเป็นชั่วโมงข่าวสารที่จะนำมาฝากกันพร้อมกับเงินเพลงเพราะๆด้วยค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เจอกันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างวันนี้รู้สึกว่าภูเก็ตเราจะมีหลายฤดูเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวแดดออกบ้างนะคะก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันอากาศแบบเปลี่ยนแปลง

เองนะคุณผู้ฟังบางทีก็จะเจ็บไข้ไม่สบายไข้หวงไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลนะคะสุขภาพร่างกายของเรากันด้วยนะคะในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้วันนี้ก็เช่นเคยเดี๋ยวมีข่าวสารมาอัปเดตกันเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงที่2ช่วงของ Mcot เตือนภัยไซเบอร์ทุกวันอังคารในเบรกที่2วันนี้ก็จะมีข้อมูลดีๆที่จริงๆเพิ่งจะเป็นคดีเป็นข่าวนะคะที่จังหวัดกระบี่นะใกล้ๆภูเก็ตนี่เองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลอกแบบถ่ายคลิปนะเด็กแล้วก็เยาวชนเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังต้องแบบระมัดระวังนะคะนั่นก็เรื่องหนึ่งด้วยช่องของ Mcot เตือนภัยไซเบอร์แล้วก็มีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขามนุษย์อ่ะก็นำมาฝากกันด้วยนะคะติดตามกันได้เลยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงบ่ายตรงนี้ส่งกันเพียงพร้อมๆฟังกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: ับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก20นาที2งานเพลงเพราะๆนะคะจากออโตบานนะคะความรัก1งานเพลงแล้วก็เพียงแต่วันนั้นของแอนนานะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาว่ากันต่อเลยนะคะวันนี้ดูข่าวนะคะจากทางหน้าเพจของสำนักข่าวไทยค่ะซึ่งก็ลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันเอาไว้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะก็เตรียมจะปั้นประเทศไทยเนี่ยนะคะสู่ Aviation Hub นะคะเปิดเส้นทาง Sea Plane ค่ะเชื่อมอันดามันแบบไร้รอยต่อขีดเส้นบินจะนำร่องจังหวัดกระบี่แล้วก็ภูเก็ตภายในปีนี้นะคะอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวดูกันนะคะนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านการคมนาคมและก็การท่องเที่ยวของประเทศเพื่อผลักดันไทยเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางการเดินทางแล้วก็การบินของภูมิภาคควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่อง

องเที่ยวคุณภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆโดยรองโฆษกก็กล่าวด้วยนะคะบอกว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางในการเปิดให้บริการเป็นเครื่องบินหนามหรือ4แผนนะคะเพื่อจะยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันแล้วก็จะเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกค่ะโดยกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยให้เป็นนะคะ Airport for Regional Development หรือว่าเป็นสนามบินเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคด้วยค่ะโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็หมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็รองโฆษกยังได้บอกด้วยนะคะว่าเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่า4แผนค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินนะคะซึ่งทางรัฐบาลเขาก็มองว่าเครื่องบินน้ำหรือว่า4แผนเนี่ยจะไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มคุณภาพนะกลุ่มแบบไฮนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มที่เขามีกำลังซื้อสูงสูงนะคุณผู้ฟังแต่ก็สามารถจะต่อยอดนะคะการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางทั้งเรื่องของธุรกิจการบินการท่องเที่ยวโรงแรมอาหารนะคะการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ภารกิจในเรื่องความมั่นคงทางทะเลอันนี้ก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็จ้างงานในพื้นที่นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยก็บอกด้วยนะคะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของประเทศในการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำก็คาดกันว่าจะสามารถเริ่มทดลองบินเส้นทางกระบี่ภูเก็ตก็คือเป็นโซนนี้แหละเป็นโซนที่ถ้าบินเที่ยวแล้วจะสวยเนื้อหอมหมู่เกาะท้องทะลงท้องทะเลเกาะแก่งต่างๆก็มีความสวยงามนะคะก็สามารถที่จะบินได้เนี่ยเขาก็จะทดลองกันนะคะเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภูเก็ตกระบี่นั่นแหละภายในปี2569ก็คือภายในปีนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะก็จะทำให้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ของประเทศไทยนะคะเราก็จะเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่อื่นในอนาคตด้วยอนาคตมันก็อาจจะมีโซนต่างๆที่จะเข้ามา เพิ่มขึ้นได้แต่ว่านำร่องนะคะก็คือกระบี่ภูเก็ตโดยใช้ฐานที่ท่าอากาศยานของกระบี่นะคุณผู้ฟังนี่ก็รอติดตามดูทางเลือกมันก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างภูเก็ตเราก็จะมีอย่างเช่นโบ๊ทแท็กซี่อย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะมี4แผนนะมาช่วยกันก็คิดว่าเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาสามารถที่จะมาเที่ยวแบบนี้ได้มันเราไปเมืองนอกเนี่ยค่ะก็จะบินใช่ไหมพาเที่ยวชมอย่างเงี้ยหลายคนที่เป็นคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็ยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะชมวิวแบบมุมสูงๆแล้วก็โดยเฉพาะแหล่งหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทยแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ 12:25 นค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งเบรกกันหน่อยแล้วก็ช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรวมถึง MCOT เตือนภัยไซเบอร์กันด้วยค่ะ

0: ผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
1: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
0: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปใน
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก35นาทีนะคะคุณผู้ฟังเบรกที่2ของอสมทเพื่อชุมชนกับดีเจแตงโรจนานะคะสบายๆช่วงบ่ายๆนะคะนั่งมองฝนสลับกับแดดไปนะคะคุณผู้ฟังซะอย่างนั้นวันนี้นี่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของอากาศเนาะมาว่ากันต่อเลยมีข้อมูลดีๆนะคะจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของอาชีพแล้วก็กลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยสูงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันมีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะ 1. งานในภาคเกษตรกรรมอ่ะก็ถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเช่นมักจะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนักในพื้นที่ห่างไกลอาจจะไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์แรงงานอย่างเพียงพอแรงงานน่ะมักจะถูกล่อลวงด้วยสัญญาค่าจ้างสูงแต่ถูกบังคับทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้างเต็มจำนวนกลุ่มเสี่ยงส่วนมากก็จะเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานไร้ทักษะนะคะอันนี้ก็คือเข้าข่ายที่จะตกเป็นเหยื่อของ

การค้ามนุษย์เช่นกัน2ก็คืองานก่อสร้างค่ะคุณผู้ฟังมักจะจ้างแรงงานที่ไม่มีเอกสารถูกต้องผู้รับเหมาบางรายบังคับใช้แรงงานโดยยึดเอกสารหรือไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานอาจถูกบังคับให้อยู่ในที่พักที่ไม่เหมาะสมและขาดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวกลุ่มเสี่ยงก็เช่นกันจะเป็นแรงงานต่างชาติแล้วก็แรงงานที่ไร้ทักษะนั่นเองค่ะ3งานในภาคประมงนะคะก็มักจะเป็นแรงงานที่อาจจะถูกหลอกไปทำงานบนเรือที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือถูกบังคับให้ทำงานหนักเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบนเรือก็ทำให้ยากต่อการขอความช่วยเหลือเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแรงงานนะคะ4แรงงานในภาคบริการแล้วก็การโรงแรมค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดหรือบริการในโรงแรมร้านอาหารที่อาจจะใช้แรงงานที่ไม่มีเอกสารถูกต้องบางคนอาจจะถูกล่อลวงให้ทำงานในสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีโดยไม่สมัครใจกลุ่มเสี่ยงส่วนมากก็จะเป็นแรงงานแล้วก็แรงงานข้ามชาตินะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็กลุ่มแรงงานที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยได้สูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบเห็นพฤติกรรมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะสามารถแจ้งเบาะแสนะคะหรือขอความช่วยเหลือได้เลยนะที่สายด่วนพม1300จำเบอร์นี้เอาไว้นะคะ1300ตลอด24ชั่วโมงหรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็แจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะ076-212-726นะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะบอกสงเบาะแสต่างๆพบเห็นก็แจ้งไปได้หรือขอความช่วยเหลือกันไปได้การค้ามนุษย์ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งปัญหานะคะ 13:38 นาทีพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวไปต่อกันกับช่วงของเอ็มขัดเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ

0: รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊ง call center สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบMCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไปกับอสมทท
1: ุกวันหลายคนพบเพื่อนใหม่หลากหลายบนโซเชียลแต่ต้องระวังอาจมีคนร้ายปลอมตัวมาตีสนิทหลอกให้ถ่ายคลิปลับแล้วขู่รีดถ่ายเงินนี่คือภัยไซเบอร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับ Hightech Crime Unit กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ผมได้รับรายงานมาครั้งแรกก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีผู้เสียหายไปเจอผู้หญิงหน้าตาดีในโซเชียลมีเดียมาขอเป็นเพื่อนฝ่ายผู้หญิงที่เป็นคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะพยายามหลอกล่อฝ่ายชายให้ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศในโลกออนไลน์ก็คือเปิดเว็บแคมก็จะมีการบันทึกภาพแล้วก็เอาภาพของผู้เสียหายไปขึ้นใน YouTube หรือโซเชียลมีเดียค่ายอื่นแล้วก็เอาตรงนี้ไปข่มขู่ผู้เสียหายถ้าไม่ยอมโอนเงินให้เขาก็จะเอาคลิปลับไปเปิดเผยในกลุ่ม Facebook ของผู้เสียหายคนร้ายไปแอบเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่ม Facebook ของผู้เสียหายเรียบร้อยตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบ
1: อาชญากรรมไซเบอร์แบบนี้เรียกกันว่า Sextortion
2: Sextortion หรือว่าการข่มขู่ที่จะเปิดเผยคลิปลับของผู้เสียหาย
1: ขั้นแรกคนร้ายจะหลอกให้เราตายใจไว้ใจ
2: ผู้หญิงหน้าตาดีเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายไปเอาโปรไฟล์ของคนอื่นที่เป็นนางแบบมาทำเป็น Facebook ปลอม
1: จากนั้นก็จะขอให้เราเปิดกล้องแลกคลิประ
2: หว่างคนร้ายหลอกลวงให้ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์ทางเพศออนไลน์2ฝ่ายก็จะเปิดเว็บแคมกันทั้งคู่ซึ่งคนร้ายก็จะใช้ช่องโอกาสเนี่ยนะครับพยายามบันทึกภาพเหตุการณ์ให้เห็นใบหน้าของผู้เสียหายแล้วก็เห็นพฤติกรรมของผู้เสียหายที่กำลังช่วยตัวเองอยู่ในขณะที่คนร้ายเองเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่โชว์ใบหน้าของเขานาน
1: เมื่อเขาได้คลิปลับของเราไปเขาจะเปลี่ยนจากเพื่อนใหม่กลายเป็นโจรขูดรีดเงิน
2: คนร้ายก็จะมีโปรแกรมบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เอาไปขึ้นในโซเชียลมีเดียแล้วคนร้ายก็จะเอาลิงก์ตรงนี้ส่งมาให้ผู้เสียหายดูว่ามีภาพของเขาจริงถ้าไม่ยอมโอนเงินให้ภาพพวกนี้มันก็จะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่ม Facebook ของผู้เสียหายคนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะอับอายก็ยอมจ่ายเงินให้คนร้ายแต่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าคนร้ายจะหยุดเพียงแค่นี้บางคนโอนเงินให้เสร็จเรียบร้อยปรากฏคนร้ายรู้ว่าคนนี้เนี่ยยอมโอนเงินให้ก็จะข่มขู่ซ้ำอีกดูดเงินไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าอย่าไปโอนเงินให้คนร้ายแม้แต่บาทเดียว
1: แล้วถ้าใครโดนทำยังไงดีครับ
2: ถ้ามีเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปโอนเงินให้กับคนร้ายนะครับพยายามประวิงเวลาไว้อยากให้ใช้วิธีการไปแจ้งการละเมิดนโยบายในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เนี่ยรายงานได้ว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Sextortion ทางผู้ให้บริการพวกเนี้ยเขาก็จะเอาออกให้แต่ถ้าเกิดเราไปโอนเงินให้กับคนร้ายคนร้ายก็ยิ่งได้ใจแล้วก็ไปหลอกหาเหยื่อรายอื่นต่อไป
1: แล้วคลิปที่เขาขู่ว่าจะแฉล่ะครับ
2: การที่เขาจะเอาภาพพวกนี้ไปเผยแพร่ครับเขาก็ไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าภาพพวกนี้คุณภาพมันไม่ค่อยดีภาพลักษณะโป๊เปลือยอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายในต่างประเทศไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นภาพของใคร
1: ดังนั้นจะให้ดีอย่าหลงกลโดนหลอกให้ถ่ายคลิป
2: เวลาที่มีคนมาขอเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารับเป็นเพื่อนแล้วอย่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการขอมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยก็อย่าไปเปิดเว็บแคมของเรา
1: และวิธีป้องกัน
2: ผมแนะนำว่าอย่าพยายามรับบุคคลแปลกหน้ามาเป็นเพื่อนสมัยก่อนเราตอนเด็กๆเดินไปตามท้องถนนอย่าไปคุยกับบุคคลแปลกหน้าตอนนี้คนที่โดนหลอกมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เองก็ต้องเข้าใจครับว่าไม่มีใครอยู่ๆมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็หวังดีกับเราในโลกออนไลน์ณวันนี้ก็คือต้องพยายามระวังตัวเองนะครับ
1: พบกับคลิปใหม่ชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์เนื้อหาชุดพิเศษที่จะทำให้คุณรู้ทันโจรกรรมไฮเทคกดติดตามช่อง YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับ
3: ชั่วก่อนแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปนะคะ
0: รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊ง call center สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไป

0: ้กับอสมท
1: ค่ะก็เป็นช่วงของ M-Cot เตือนภัยไซเบอร์ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทด้วยนะคะก็จะติดตามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีข้อมูลดีๆมาเตือนกันจริงๆเรื่องของเซ็กทอชันที่ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะเกิดเหตุล่าสุดเลยนะที่จังหวัดกระบี่ใกล้ๆภูเก็ตบ้านเรานะคะจริงๆที่แบบไม่ได้เป็นข่าวก็อาจจะมีอันนี้ตำรวจไซเบอร์นะคะของไทยแขกเนี่ยเขาก็ลงมารวบเป็นหนุ่มชาวกระบี่ด้วยนะคือเขาเป็นแอดมินกลุ่มลามกด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เอาภาพแบบโป๊เปลือยของกลุ่มเด็กชายอะไรเงี้ยค่ะไปเผยแพร่แล้วก็ปลอมเฟซนะคะตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปหลอกถ่ายเด็กนะคะที่เปลือยเพื่อที่จะแลกกับการแบบเติมเกมคือบางทีเด็กเล่นเกมใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะส่งรูปส่งภาพหรือว่าถ่ายภาพเปลือยไปแล้วก็ไปแลกกับเงินเพื่อที่จะมาเติมเกมส่วนไอ้ภาพนั้นน่ะคนเนี่ยก็คือเอาไปแบบว่าเปิดเป็นกลุ่มลับต้องเสียตังค์เข้าไปเนี่ยค่ะแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยทางตำรวจของไทยแคทเนี่ย ก็ไปรวบมาได้แล้วก็ปรากฏว่ามีเหยื่อในพื้นที่นะคะของกระบี่ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยอายุต่ำสุดเนี่ยเพียงแค่4ขวบเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องในยุคนี้ที่จะต้องระมัดระวังซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แต่ว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเพียงอย่างเดียวผู้ใหญ่อย่างที่ทางตำรวจในคลิปเขาบอกก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์เนี่ยโซเชียลมันเป็นโลกเสมือนจริงคุณผู้ฟังมันไม่ใช่โลกแห่งความจริงนะคะโลกเสมือนจริงเนี่ยมันก็คือบางทีคนที่เราเห็นน่ะหน้าตาที่เราคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้ชายหน้าเขาแบบนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็โดยเฉพาะในยุค AI แบบเนี้ยตอนนี้ทางตำรวจเขาก็เริ่มทำข้อมูลออกมาให้ดูเช่นสมมติเราเป็นเราจะเป็นใครก็ได้ในโลกออนไลน์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสวยหล่อยังไงแบบไหนก็ได้ไม่มีทางที่จะรู้ตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เราไม่คุ้นชินไม่แปลกหน้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโลกข้างนอกนะคะหรือในชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังนะจะได้ไม่แบบตกเป็นเหยื่อกันนะคะก็ติดตามกันได้ทุกๆวันอังคารกับช่วงของ M-Cot เตือนภัยไซเบอร์นะคะสมัครเราก็พยายามที่จะมีข้อมูลต่างๆเนี้ยมาฝากกันด้วยนะคะจะได้รู้เท่าทันกันแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะคะเอาละส่วนวันนี้หมดเวลาละนะช่วงบ่ายๆพรุ่งนี้ก็เจอกันได้ตามปกติเหมือนเดิมจันทร์อังคารพุธเจอกับแจงค่ะส่วนพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของดิจชายสัปดาห์นี้ก็อาจจะเจอกันเยอะหน่อยเพราะว่ามีช่วงปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงด้วยแล้วก็ช่วงเช้าๆ2ชั่วโมงนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วสำหรับบ่ายนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันแล้วก็พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าเช่นเคยส่งต่อดีเจจินภัทรดูแลคุณผู้ฟังนะคะไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: เล่นเพราะทั้งวันฟังเพราะทั้งวัน

0: More music every hour. MCOT Radio Network.
1: ฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลชาวนาลุ้นนปค.เคาะ3มาตรการลดต้นทุนนายประโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.ซึ่งจะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาประกอบด้วยการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงค้างจ่ายแก่เกษตรกรประมาณ 230,000 รายวงเงินรวมราว 1,792 ล้านบาทจากฤดูนาปี 68/69การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนและการสนับสนุนคูปองลดค่าปุ๋ยใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อครัวเรือนขณะนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนปค.ครั้งนี้เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ผ่านมาชาวนาจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรขณะที่ราคาข้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงรองปิ๊กเต่าจัดการคดีบุกรุกป่าภูคอป่าภูกระแต754ไร่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและคณะได้มายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการ

ำรวจสอบสวนกลางขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐการบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐการพำนักอาศัยของบุคคลต่างด้าวและการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย

0: ปป.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบบังคับคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทรัมป์ถูกโห่ไล่ขณะชมเกม NBA ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถูกฝูงชนโห่ไล่แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เดนในนครนิวยอร์กถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA โดยทรัมป์มีสีหน้ายิ้มแย้มและทำท่าทำความเคารพธงชาติท่ามกลางเสียงต่อต้านการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากฐานเสียงที่เป็นสีน้ำเงินหรือเดโมแครตอย่างหนาแน่นของนครนิวยอร์กแต่ความหงุดหงิดของแฟนๆในคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นจากความวุ่นวายด้านการจัดการครั้งใหญ่เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งมาเข้าร่วมชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้หน่วยอารักขาประธานาธิบดีและตำรวจนิวยอร์กต้องสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันอย่างเข้มงวดมีการสั่งปิดล้อมพื้นที่รัศมี5บล็อกรอบสนามส่งผลทำให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีเพนสเตชันต้องปิดให้บริการชั่วคราวแฟนบาสเกตบอลต้องต่อคิวยาวกว่า2ช่วงตึกเพื่อรอตรวจความปลอดภัยนานกว่า2ชั่วโมงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เทศบาลเมืองจำเป็นต้องสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรม Watch Party หรือลานเชียร์บัสยักษ์กลางแจ้งที่เคยวางแผนจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามส่งผลให้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นเป็นจำนวนมากจนทางเมืองต้องย้ายจุดเชียร์ไปที่สวนสาธารณะไบรอันพาร์คแทนและผลการแข่งขันนัดนี้ยิ่งซ้ำเติมคืนอันที่น่าหงุดหงิดของแฟนเจ้าถิ่นเพราะนิวยอร์กนิกพ่ายให้กับซานแอนโตนิโอสเปอร์115-111คะแนนหยุดสถิติชนะรวดในบ้าน13นัดติด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่

0: ผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พลงเงาในเวอร์ชั่นที่มีป๊อปปองกูลมาร่วมฟีดด้วยนะฮะเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะฮะต้นฉบับก็เป็นของแว่นใหญ่นะซึ่งแว่นใหญ่ร้องเอาไว้ในออริจินัลนี่เพราะมากนะฮะส่วนเวอร์ชั่นนี้ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เพลงน้ำหอมของวงค็อกเทลนะครับหยิบมาเริ่มต้นนะฮะในบรรยากาศหอมกลิ่นฝนหอมหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่ามันมีทั้งกลิ่นดินกลิ่นฝนเลยเพราะวันนี้เนี่ยฝนตกด้วยแดดออกด้วยนะฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบ่าย 2:16 นาทีอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรมาอีกรอบนึงแล้วนะหลังจากที่เมื่อตอนเที่ยงครึ่งนะฮะเราเจอกันในช่วงปากใต้บ้านเราเพราะว่าภูเก็ตเราเป็นแม่ข่ายนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็รอฟังข่าวสารได้นะฮะไม่เฉพาะภูเก็ตนะมีข่าวสารจากเพื่อนๆ เราอีก 13-14 จังหวัดภาคใต้นะครับมารวมอยู่ในปากใต้บ้านเราก็ติดตามกันได้นะครับช่วงนี้ฟังเพลงนะฮะยาวๆเลยครับจนถึง6โมงเย็น4ชั่วโมงเต็มอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะ076 234 098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ MCOT Radio Phuket นะครับ

เพลงรักของ Three Man Down นะครับแล้วก็เพลง Bloom นะฮะงานล่าสุดจาก Fellow ที่ได้น้องI For If มาร่วมฟีดด้วยนะครับบ่าย2กับ25นาทีนะฮะช่วงที่เปิดเพลงไปก็ได้อ่านข่าวเรื่องของพระสงฆ์นะฮะที่ไปข้อเท้าพลิกแล้วก็ติดอยู่ที่ปลายแหลมพรหมเทพไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังที่เคยมาเที่ยวแหลมพรหมเทพเนี่ยแล้วมีโอกาสได้เดินลงไปจนสุดปลายแหลมบ้างหรือยังนะครับถ้ายังนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะทางที่ดีอย่าเพิ่งเลยเพราะฝนตกแล้วมันลื่นมากมันเป็นทางโขดหินนะครับซึ่งเดินลงก็ลำบากเดินขึ้นนี่ก็เหนื่อยมากจะใช้อีกคำหนึ่งละเดินขึ้นก็เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยจริงนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเคยไปมาแล้วหลายครั้งนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฝนไม่ตกไงขนาดฝนไม่ตกนะแต่ว่าเราก็ต้องสู้กับพวกอากาศที่มันร้อนนะฮะซึ่งมันก็เดินลงเดินขึ้นที่มันร้อนอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยพอเดินลงไปเนี่ยมันจะมีพวกแง่งหินนะฮะแล้วก็มีพวกรากไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้เกิดเท้าพลิกได้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีพระสงฆ์นะครับก็ประมาณสัก2รูปได้นะฮะที่เดินลงไปที่บริเวณปลายแหลมแล้วข้อเท้าพลิกตอนนั้นรู้สึกว่าจะเดินกลับเดินขึ้นมาพอดีนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็น่ารักมากอันนี้ต้องชื่นชมนะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวย์ก็เข้าไปช่วยเหลือนะฮะซึ่งก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วเห็นบอกว่าต้องขึ้นบอร์ดนะฮะนอนบนบอร์ดแล้วก็เดินขึ้นสู่ด้านบนปกติลำพังเอาตัวเองขึ้นมานี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเนี่ยต้องแบกขึ้นบอร์ดมาอีกนะเส้นทางก็ลาดชันมากๆแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องที่น่ายินดีก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาไปเจอเหตุการณ์ปรากฏว่าเขาช่วยเหลือด้วยนะฮะโอ้โหยกกันมาคือเป็นภาพประทับใจนะฮะก็

ส่งโรงพยาบาลฉลองเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้หนึ่งเราเห็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจนะฮะทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะฮะแต่อันที่สองเนี่ยที่ได้จะน่าจะได้แง่คิดอันหนึ่งก็คือว่าช่วงที่เดินลงไปเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดูแลดูสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้แวะไปในสภาพแวดล้อมที่มันดีร่างกายสุขภาพของเราแข็งแรงนะฮะลองลงไปดูก็ได้นะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งมุมอันซีนนะเพราะว่าเวลาที่เราลงไปที่ปลายแหลมปุ๊บแล้วหันกลับมามองเนี่ยโอ้โหภาพสวยมากๆครับ

0: ามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02 114 3990

0: MCAT Radio
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะวันนี้วันอังคารนะครับก็จะเป็นช่วง This is number 1นะฮะเพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกนะครับก่อนที่เราจะไปวิวบอร์ดกับ UK เนี่ยนะฮะเรามาฟังชาร์ตของเราก่อนที่มีการรายงานไปเมื่อวานนี้ MCAT Top 20 Hit ครั้งที่839ซึ่งยังคงเป็นแชมป์เก่านะฮะแล้วก็ติดอันดับ1มา5วีคแล้วก่อนจะไป This is number 1เราไปทบทวน Top 5กันก่อนนะครับ
2: MCAT Radio Top Chart Top ChartNumber 5
3: ไม่ว่าฉันนั้นพยายามจะลืมเท่าไรแต่เธอยังไปไม่ไหว

0: Number 2. This is number 1. MCUT Radio Top Chart. Top
1: Chart. ใช่แล้วฮะอันดับที่1ในชาร์ตของเรา5 week นะครับก็คือ New Season หรือว่าฤดูใหม่ของน้องโนนิวนั่นเองนะครับออนชาร์ตมา11 week ติดอันดับ1ซะ5 week เพราะฉะนั้นต้องมาอวยยศกันหน่อยนะครับไป This is number 1กันอีกรอบหนึ่งครับ
0: This is number 1

0: แล้ววันนี้จะได้คะแนน AirPlay คูณ2ไปด้วยสำหรับ New Season หรือว่าฤดูใหม่ของน้องโนนิวนั่นเองนะครับก็เมื่อวานรายงานชาร์ตไปเรียบร้อยนะฮะส่วนใครที่พลาดนะฮะก็เข้าไปได้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะฮะทาง IG ทาง X นะฮะก็มีครบหมดเลยนะครับอัปเดตชาร์ตให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาชาร์ตเพลงระดับโลกกันบ้างนะฮะบิลบอร์ดกับUK นะครับในสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่าทั้ง2ชาร์ตมติเอกฉันท์นะครับให้เพลงนี้ขึ้นอันดับที่1ครับงานล่าสุดของ Ariana Grande ครับกับเพลง Hate That I Made You Love Me นะฮะเปิดตัวอันดับที่1บน Billboard Hot 100นะซึ่งตอนนี้ได้สร้างสถิติใหม่นะครับสำหรับ Ariana Grande นะฮะเพราะว่าเพลงนี้เปิดตัวอันดับ1ใช่ไหมกลายเป็นเพลงอันดับ1เพลงที่10ของ Ariana ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูจากสถิติแล้วนะครับเพลงที่เคยขึ้นอันดับที่1นะฮะเยอะที่สุดนะฮะก็คือ20เพลงเป็นของ The Beatles นะฮะ19เพลง Mariah Carey ครับ14เพลงมี3คนคือ Drake Rihanna และก็ Taylor Swift 13เพลงคือ Michael Jackson นะฮะส่วน Ariana Grande ตอนนี้10เพลงนะฮะและผมเชื่อว่านะฮะเธอจะต้องทำลายสถิติแน่ๆนะฮะต้องตามลุ้นกันต่อแต่ตอนนี้กลายเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิต10เพลงแล้วนะครับซึ่งแต่ละเพลงที่เคยติดอันดับที่1เนี่ยผมชอบทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะเพลง Thank You Next นะฮะอันนี้ชอบมากนะฮะหรือจะเป็นเพลงที่เธอร่วมงานกับ The Weeknd Die For You อันนี้ก็ชอบนะฮะมีทั้งหมด10เพลงรวมไปถึงเพลงนี้ด้วย Hate ThatI made you love me นะฮะนั่นคือทางฝั่งอเมริกาส่วนที่อังกฤษนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าก็ยกให้เพลงนี้ขึ้นอันดับ1เช่นเดียวกันนะฮะเปิดตัวสัปดาห์แรกก็ขึ้นอันดับ1เลยนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มล่าสุดของเธอจะมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้ที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเธอมีเพลงอันดับ1 8เพลงส่วนที่อเมริกามีเพลงอันดับ1 10เพลงนะที่อังกฤษ8เพลงนะครับซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยทำให้เธอมีสถิติเทียบเท่ากับคาลิมินอกโอเอซิสและก็เดอะโรลลิงสโตนส์นะฮะในทำเนียบศิลปินที่มีเพลงอันดับ1มากที่สุดตลอดกาลว้าวยอดเยี่ยมมากสำหรับ Ariana Grande นะฮะและเธอเองก็กำลังจะมีเวอร์ทัวร์ใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะตั้งแต่อัลบั้มยังไม่วางเลยนะฮะแค่ซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมานะครับเราไปฟัง This is Number 1เพลงฮิตอันดับ1จากทั้ง Billboard แล้วก็ UK Chart ในสัปดาห์ล่าสุดกันครับ
1: This is Number 1

0: เรียบร้อยนะฮะเพลงที่ฮิตอันดับที่1บนบิลบอร์ดแล้วก็ UK ในสัปดาห์ล่าสุด Hate That I Made You Love Me ของ Ariana Grande ยินดีด้วยนะฮะแต่ขออย่าให้ซ้ำรอยเพลง Drop Dead นะฮะของ Olivia ละกันเพราะเพลงนั้นเนี่ยขึ้นอันดับที่1ในสัปดาห์แรกทั้งบิลบอร์ดแล้วก็ UK แต่พอสัปดาห์ที่2นี่ตกลงมาเลยทั้ง2ชาร์ตนะฮะเพลงนี้หวังว่าคงไม่ซ้ำรอยนะครับอ่ะก็รอลุ้นกันดูนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสเข้าชาร์ต Mcot Top 20ของเราไหมก็อยู่ที่คุณผู้ฟังช่วยกันขอลำพังผมเปิดอย่างเดียวคะแนน Airplay ก็อาจจะไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีคะแนน Request เข้ามาด้วยนะครับมาที่ This is Number 1นะฮะชาร์ตเพลงที่เคยขึ้นอันดับที่1มาแล้วนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตกลับไปที่เพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานชาร์ต Mcot Top 20 Hit ครั้งที่839จะมีอยู่เพลงหนึ่งที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์นั่นก็คือเพลงรักกันครั้งสุดท้ายของเป๊กผลิตโชคโฟกัสเลยนะฮะเพลงรักกันครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเรามา50วีคอีก2วีคก็จะครบ1ปีนะฮะซึ่งล่าสุดยังวนเวียนอยู่ในท็อป10แล้วก็ล่าสุดนี่ขยับกลับขึ้นมาท็อป5แล้วนะฮะเรียกว่ายังแรงดีอยู่เลยผ่านมาเนี่ยอีก2วีคจะครบปีแล้วนะยังแรงดีอยู่นะฮะซึ่งเพลงนี้น่าจะสร้างสถิตินะครับครบปีแน่ๆ2วีคผมว่าน่าจะยังอยู่ถ้าเกิดว่าแฟนคลับยังคงขออยู่แบบนี้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงที่เคยสร้างสถิติแบบนี้นะฮะแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่50วีคนะหยุดอยู่ที่56วีคนะฮะ56วีคก็1ปีกับ1เดือนเพลงนั้นอยู่ในชาร์ต Mcot Top 20 Hit มา1ปีกับ1เดือน56วีคจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเพลงไหนที่จะทำลายสถิติได้เลยแต่มีลุ้นที่เพลงรักกันครั้งสุดท้ายนะฮะและเพลงที่ว่านั้นนะครับก็คือเพลง Call ของเป๊กผลิตโชคนะฮะคนเดิมเลยนะฮะของเฮียเป๊กคนเดิมเลยนะครับและก็สัปดาห์สุดท้ายที่อยู่ในชาร์ตนะฮะก็คือMcot Top 20 Hit ครั้งที่586ที่เรารายงานเมื่อวานเนี่ย839ตอนนั้นครั้งสุดท้ายที่อยู่ในชาร์ตคือครั้งที่586ปี2021นะฮะก็5ปีที่แล้วนะฮะ5ปีที่แล้วช่วงประมาณเนี่ยปลายเดือนมิถุนาจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ช่วงนี้เลยนะครับตอนนั้นออนชาร์ต56วีคอยู่ในอันดับที่20และเคยติดอันดับ1มาแล้วถึง5วีคด้วยกำลังจะเล่น This is Number 1เพลงนี้ที่เคยฮิตเป็นปรากฏการณ์มาก่อนแล้วก็อยู่ในชาร์ตมายาวนานมากๆรู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ย ได้เพลงแห่งปีด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอันดับ1นะฮะปี2020ได้รองแชมป์เพลงแห่งปีนะครับแล้วก็ปี2021ได้เพลงแห่งปีอันดับที่4เราไปฟังเพลงนี้พร้อมกัน This is Number 1นะฮะ
1: This is Number 1

คอจากเป๊กผลิตโชคนะฮะนั่นคือ This is number 1ผ่านพ้นไปเหลืออีก1ชาร์ตก็คือชาร์ตเพลงนอกกรอบซึ่งเราจะอิงจากลูกทุ่งมหานครนะเดี๋ยวสักครู่นึงได้ฟังกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ชวนไปช็อปดินเน่ากันหน่อยดีกว่าคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะฮะหลายคนบอกว่ารู้จักจากที่นี่แหละนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้เลยนะฮะต้องซื้อนะครับซื้อมาใช้ดูโดยเฉพาะคนที่ชอบปลูกโน่นนี่นั่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยนะฮะวันนี้แนะนำนะเพราะว่าเจ้าดินเน่าเนี่ยเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับจะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ดินเนี่ยนะฮะกลับมามีชีวิตครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดไปย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะฮะใช้งานไม่ยากเลยครับดินเน่าขวดเดียวนะฮะขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรคุณผู้ฟังก็ฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้จ่ายเพียง699 699เท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ This is number 1ในช่วงเพลงนอกกรอบนะฮะอิงจากลูกทุ่งมหานคร FM 95อสมทของเรานะครับปรากฏว่าอันดับที่1ยังเป็นแชมป์เก่านะฮะตอนนี้เริ่มลากยาวแล้วนะแชมป์เพลงนี้นะฮะก่อนหน้านี้เราเคยฟังเพลงดอกกระเจียวบานใช่ไหมแบบลากยาวเลยนะฮะเป็นเดือนๆนะฮะเพลงกลางดาวของไรอันการ์ดบัณฑิตก็เคยขึ้น

0: อันดับที่1ทั้ง2เพลงนี้ยังอยู่ในท็อป5นะแต่เพลงอันดับที่1เนี่ยก็ยังคงเป็นแชมป์เก่านะครับงานของ T-Rex นะฮะชื่อเพลงเต้ยสั่งลาครับ
1: This is number 1

เรียบร้อยนะฮะในช่วง This is Number 1นะครับเดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นครู่เดียวครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อที่นี่นะอสมทภูเก็ตนะฮะฟังเพลงแก้บนในเวอร์ชันของก้านตองทุ่งเงินกับต้าอูอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยปิดท้าย

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409888
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนไทยและเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งสองฝ่ายเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและร่วมขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไม่ได้ประชุมร่วมกันแต่เจอกันและทักทายกันตามมารยาทดาวีชัยคิรีรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Fresh News โพสต์ข้อความระบุว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไม่มีอะไรในกอภัยตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมและก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใด

0: มีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชเท่านั้นดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปมจ.อสมท.ต่อยอดหลักสูตร Commu Max

0: ต่อยอดหลักสูตร CommuMax ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอด Sandbox นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโจทย์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือทำอย่างไรให้นโยบายนวัตกรรมเหล่านี้ส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐเข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนโดยมีกลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นและกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้จะลงพื้นที่จริง4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ครั้งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร2ครั้งวันที่9กรกฎาคมและ10กันยายนจังหวัดนครราชสีมา23กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่6สิงหาคมและ20สิงหาคมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าอบรมเพื่อต่อยอดผลิตเนื้อหาที่เข้าใจง่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ริมความสดใสกันหน่อยดีกว่านะฮะด้วยเสียงของ BNK48 ครับนี่คือเพลงหยดน้ำเพลงนี้อยู่ในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดครั้งที่11 Restage นะฮะมีน้องๆ BNK48 มาเป็นเกสต์รับเชิญพิเศษร้องเพลงหยดน้ำของพี่เบิร์ดได้แบบสดใสมากๆนะฮะก็เลยหยิบมาเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะบ่าย 3:11 นาทีครับอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะอ่ะเติมความสดใสต่ออีกสักเพลงหนึ่งโจอี้ภูวศิษฐ์กับน้องพันธ์วรการครับนี่คือเพลงหม้อหุงข้าวนะฮะ

คริสติน่าอากิล่านะครับหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ที่จะไปร่วมแจมกับโต๋ศักดิ์สิทธิ์ในคอนเสิร์ตเป็น No and I คอนเสิร์ต Grammy Songbook นะฮะ10ซูเปอร์สตาร์กับ1เปียโน19กันยาที่ Impact นะเห็นว่าจะเปิดให้กดบัตร27มิถุนายนเตรียมตัวหรือยังนะเนี่ยมีเพื่อนโทรมาเมื่อวานบอกว่าอยากดูมากเลยกดยากหรือเปล่าโอ้โหคำถามนี้ไม่น่าถามยากแน่ๆนะครับเพราะว่า10ซุปเปอร์สตาร์นะฮะผมเข้าไปดูในเพจของ90 2000 Concert เนี่ยนะครับมันจะมีคลิปโปรโมทของแต่ละศิลปินใช่ไหมอย่างของตินาเองเนี่ยเปียโนกับตินามันก็โอเคอยู่นะ

โอ้โหนี่คลิปโปรโมทแบบว่าน่าดูมากกระตุ้นนิดนึงอยากดูเหมือนกันแต่ว่าต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยนะครับบ่าย39นาทีนะฮะเล่นให้ฟังเพลงสนุกสนุกต่อเนื่องเลยนะฮะทั้งตินาแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็น้องพันช์ด้วยกับเพลงหม้อหุงข้าวเนี่ยวันนี้คะแนนดีแล้วนะให้เป็นเหมือนวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์เลยนะก็จะได้เข้ามาอยู่ในชาร์ต Mcord Top 20 Hit ของเราก็ตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงไปเมื่อสักครู่นี้ก็ลงไปทานมะม่วงมานะฮะแล้วก็แอบเห็นเหมือนพลังงานบางอย่างเดินผ่านหน้าอสมทนะครับก็เอ๊ะทำไมคุ้นๆจังเลยคนคนนี้นะครับเป็นคนฟังขาประจำของเรานะฮะมาทำอะไรแถวนี้แหมเดินตัวเปล่ามาเชียวนึกว่ามีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากด้วยแอบหวังนะเนี่ย

ตอนนี้ข่าวบอลโลกในประเทศไทยยังไม่เสด็จน้ำดีนะยังไม่ไฟนอลเลยนะฮะอย่างช่วงสักประมาณเที่ยงกว่าๆข่าวสดกับมติชนออนไลน์ก็บอกว่าแจ๊สได้ลิขสิทธิ์แล้วนะฮะรอแถลงข่าวพรุ่งนี้นะฮะล่าสุดเองก็มีข่าวแจ้งมาทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับก็บอกว่าทางแจ๊สชี้แจงว่ายังไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026หยุดแชร์ข่าวปลอมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเอาเป็นว่ารอเขาแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่านะฮะข่าวอะไรที่ขึ้นมาว่าได้แล้วนะฮะเตรียมแถลงอันนี้ก็อ่านอย่างเดียวพอนะครับนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ10ชาติอาเซียนนะฮะที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยขาดแค่ประเทศไทยเท่านั้นใช่ไหมตามข่าวนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะเอาเป็นว่ารอลุ้นนะไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะฮะรอฟังข่าวต่อไปครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละฮะเมื่อถูกค้นพบฟรีแฮนด์ครับ

ากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า

990บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: พี่มิ้นกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ40ปีนะครับมาริวันเลิฟอินร็อกเพลงรักพลังร็อกคอนเสิร์ตจะมี18กรกฎาคมแต่ว่าจะเปิดให้จองบัตรนี่14มิถุนายนนี้แล้วใครเป็นแฟนคลับพี่มิ้นมาริวันก็ตามสะดวกเลยนะฮะตอนนี้ก็มีการเปิดตัวเกสต์รับเชิญพิเศษมี1 ETC นะฮะมีคิววงฟลัวแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะแต่ว่าดูงงเงาเลยนะหลายคนคาดเดาว่าน่าจะเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเขาให้คำนิยามว่าศิลปินบิ๊กเซอร์ไพรส์คนนี้เนี่ยเจ้าของเสียงพลังร็อกขั้นเทพนี่ที่อาจจะทำให้เพลงบัลลังก์เมฆไม่เหมือนเดิมเป็นใครก็ไม่รู้นะแต่แค่เกสต์รับเชิญพิเศษก็น่าดูแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยแค่ตัวพี่มิ้นเองเนี่ยนะครับเพราะว่าเพลงพี่มิ้นเพราะหลายเพลงเลยนะฮะแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ล้านตลับถึง2อัลบั้มนะฮะก่อนที่จะมาแกรมมี่เนี่ยเคยทำงานร่วมกับพี่แต๋มชรัตใช่ไหมเพลงเพราะมีเธอหลายคนน่าจะจำได้แล้วก็พอย้ายไปอยู่แกรมมี่นะฮะปรารถนาและอารมณ์ถ้าผมจำไม่ผิดชุดแรกก็ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ชุดที่2นะฮะชุดที่2นี่คืนวันพระจันทร์เบญจัยนะฮะก็ประสบความสำเร็จได้2ล้านได้ล้านตลับถึง2อัลบั้มเลยนะครับทีนี้คนที่มาคุมร้องพี่มิ้นมาริวันก็คือพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์นะฮะพี่เต๋อเนี่ยใส่ใจรายละเอียดทุกคำเลยนะครับถึงขั้นร้องเป็นเดโมเอาไว้ทุกเพลงเลยแล้วก็ให้พี่มิ้นเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์นะครับคือพี่เต๋อเนี่ยตั้งโจทย์เอาไว้ว่าเพลงของพี่มิ้นเนี่ยจะต้องอินเนอร์นะฮะคือร้องไงก็ได้ให้อินเนอร์เนี่ยมันทัชใจคนฟังมากที่สุดซึ่งพี่มิ้นบอกว่ายากมากเพราะว่าพี่มิ้นเองก็เป็นมีเชื้อสายฟิลิปปินส์ใช่ไหมคุณพ่อเป็นคนฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะภาษาไทย1ก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะฮะจอจานสมัยก่อนก็ใจใช่ใช่ชั้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องปรับพอสมควรอยู่เหมือนกันซึ่งพี่เต๋อแกละเอียดมากนะฮะเก็บทุกเม็ดเลยนะครับตกว่าจะร้องได้แต่ละประโยคนี่มันยากมากนะฮะอย่างเพลงที่ร้องยากๆนะฮะอย่างเช่นเพลงนี้เอาแค่ขึ้นต้นเนี่ยนะฮะก็ร้องยากแล้วนะฮะ
1: สุดท้าย
0: โอ้โหยิ่งถ้าเกิดว่าตอนโชว์สุดท้ายมันต้องลากเสียงแบบยาวมากอันนี้ยากมากหรือว่าอีกท่อนหนึ่งที่น่าจะเป็นท่อนปราบเสียงเลยนะครับ

สูงไปไหนกว่าจะได้แบบนี้จะจากไปโอ้ผมยังร้องเพี้ยนเลยเห็นไหมเนี่ยต่อให้มืออาชีพก็ยังร้องเพี้ยนเลยนะพี่มิ้นมาริวันบอกว่าพี่เต๋อแกใช้ได้เลยนะแกเก็บทุกเม็ดเลยทีนี้แน่นอนครับต่อให้เป็นนักร้องมืออาชีพก็มีความกดดันในขณะที่ร้องในห้องอัดคือมันยากมากนะฮะแต่พี่มิ้นมีวิธีที่จะกำจัดมันออกไปนะครับวิธีของพี่มิ้นก็คือการไปเข้าห้องน้ำนะฮะคำถามก็คือนะครับไปเข้าห้องน้ำทำอะไรครับเพื่อที่จะกลับมาร้องใหม่นะฮะให้มันได้ตามที่พี่เต๋อบอกเอาไว้นะครับอ่ะคุณผู้ฟังลองทายดูนะใน3อันนี้นะครับข้อแรกครับช้อยข้อแรกเข้าห้องน้ำไปเพื่อร้องไห้ครับไม่ใช่ว่าตั้งใจจะร้องไห้นะมันเป็นฟิลที่ทำไม่ได้ในห้องอัดขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ปล่อยโฮมันออกมาร้องจนแบบว่าสุดชีวิตแล้วก็มาเริ่มใหม่แล้วมันก็ไปได้จริงๆมีไหมใครที่แบบว่าอัดอั้นเต็มที่ปิดประตูห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้คิดว่าร้องไห้หรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับปิดประตูขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ไปกรี๊ดสิครับกรี๊ดมันออกมาตะโกนมันออกมาให้ดังที่สุดเลยมันจะได้หายกดดันไงเออคิดว่าตะโกนหรือว่ากรี๊ดหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับปิดตัวอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่กรี๊ดไม่ใช่ตะโกนแต่ขอใช้สมาธิด้วยการขังตัวอยู่คนเดียวแล้วไงต่อ

ขอใช้สมาธิเงียบๆคนเดียวในห้องน้ำนี่แหละคิดว่าเป็นข้อไหนครับวิธีการของพี่มิ้นท์มารีวันหรือว่าอาจจะเป็นฟิลนั้นเลยก็ได้นะฮะเข้าห้องน้ำนะฮะแต่ว่าร้องไห้กรี๊ดดังๆหรือเงียบๆคนเดียวครับ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ Mcord Radio Phuket นะครับผมให้เวลาถึง15:45 นะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยนะนี่คือหนึ่งในศิลปินที่จะมาเป็นแกสรับเชิญพิเศษให้กับพี่มิ้นท์มารีวัน1 ETC ครับ

นาทีสุดท้ายครับจาก ETC เหมือนเป็นเพลงประกอบละครใช่ไหมบุพเพเล่รักนะครับบ่าย 3:47 นาทีนะฮะหมดเวลาตอบคำถามแล้วนะผมให้แค่บ่าย 3:45 ครับก่อนได้ฟังเฉลยเดี๋ยวฝากไว้เรื่องของหน้าฝนที่ยุงเยอะเหลือเกินมาพร้อมกับบรรดาโรคต่างๆนะฮะไข้เลือดออกมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกเยอะนอกจากยุงแล้วบรรดาพวกแมลงต่างๆก็กวนใจอีกนะฮะแต่คุณผู้ฟังสามารถป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนนะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านเลย

0: นะฮะ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนนี่สะดวกเลยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้คือซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590สนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับอ่ะไปฟังพี่มิ้นเฉลยดีกว่านะฮะ
1: ไม่ได้สงสารนะแต่พี่โกรธ โกรธที่แบบว่ามันทำไม่ได้สักทีไม่ได้โกรธใครนะโกรธตัวเองที่แบบว่าทำไมมันไม่ได้สักทีมันไม่ได้สักทีจะบอกว่าเออนะก็ต้องสงสารกันหน่อยแม้แต่ว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งไงเราก็จะไม่แบบรู้สึกแบบนุ่มนวลที่จะต้องขอความสงสารจากใครแต่ว่าเราต้องแบบจัดการกับตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าแล้วก็พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะขอเข้าห้องน้ำแล้วไปกรี๊ดในห้องน้ำคือไม่เข้าใจว่ามันจะต้องยังไงเออเราจะต้องพาตัวเองไปยังไงให้จบให้จบด้วยดีเออ
0: คำตอบก็คือพาตัวเองเข้าห้องน้ำแล้วไปกรี๊ดดังๆเพราะว่าพี่มิ้นท์มาริวันนี่เป็นคนแข็งแกร่งนะฮะเพราะนั้นเรื่องร้องไห้ไม่ใช่ตัวพี่มิ้นท์แน่ๆนะฮะใครที่ตอบกรี๊ดดังๆหรือว่าอยากตะโกนออกมาภายในเวลาบ่าย 3:45 นาทีดูเวลาตัวเองด้วยนะส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับ

0: ย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
6: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
7: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

พลงเศร้ามากของอิงวรันธรชื่อเพลงจำไว้จำไว้ว่าเขาไม่เอานะฮะเออนะฮะต้องจำแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นด้วยนะตามที่เราจำเอาไว้ว่าเขาไม่เลือกเราแล้วนะเออมันเศร้านะฮะแต่บางคนก็ยังฝืนอยู่ไงนะครับหวังว่าวันหนึ่งเขาคงจะเห็นเรานะฮะเราก็ยังคงพยายามทำดีกับเขานะฮะหวังว่าเขาจะหันกลับมามองทำนองนั้นแต่ความดีกับความรักคนละเรื่องกันเลยนะครับก่อนหน้านั้นเติ้ลกับ First One นะฮะเพลงกลิ่นฝนนะฮะที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาด้วย5โมงเย็นกับ15นาทีนะครับตอนนี้มีแสงแดดแล้วดีไหมฮะฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกมีแสงแดดแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่นี่ก็เห็นมีส่งเข้ามานะบอกว่าแดงพรึดเลยตามถนนนะครับอ่ะสู้ๆหลุดหรือยังนะฮะหลุดเส้นแดงหรือยังถึงบ้านหรือยังรายงานตัวด้วยนะ

บอลโลกบ้านเรานี่ยังไม่ไฟแนลนะฮะเลยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆนะมาเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ดีกว่านะครับซึ่งทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะฮะทีมชาติที่คุณรักนะฮะทีมโปรดที่คุณชื่นชอบนะฮะพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะฮะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันใครที่เป็นแฟนบอลตัวจริงเนี่ยกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะเร็วๆนี้มีรายละเอียดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันชื่อกิจกรรมของเรานะฮะติดตามรายละเอียดได้ที่นี่นะครับ

แก้ง่วงกันนะฮะในช่วงเย็นๆครับ Guilty Pleasure ครับพี่พริกฤตและกาชนีรวมไปถึงโซดาพ็อกงานจากซาจาบอยสนิ่งนะครับมีแฟนคลับต้าอูบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงต้าอูเลยใช่ไหมเออนะฮะใช่และเผอิญว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะไม่ได้เปิดทั้ง2เพลงเลยเพลงปลดแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดเพลงช้าๆต้องเลือกมาเพลงหนึ่งแล้วล่ะนะฮะเอาเพลงไหนดี นะครับช่างใจอยู่นานใช่ไหมสุดท้ายได้ข้อสรุปกันแล้วใช่ไหมว่าอยากฟังเพลงนี้

0: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช้อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช้อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
2: เบื่อไหมที่ต้อง

0: ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ขอโทษได้ไหมนนท์นนท์กับบิลกิ้นนะครับอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานเป็นลำดับที่2 18 week ส่วนเพลงอันดับ1ก็รักกันครั้งสุดท้ายที่ออนชาร์ตมา50 week นะครับ 5:40 PM มีอินบ็อกซ์มาบอกว่าเปิดเพลงของเทเลอร์ไปหรือยังนะฮะการ์ตูน Toy Story 5ยังเลยเนี่ยกำลังตั้งจะเล่นเพลงนี้อยู่พอดีเลยนะฮะแล้วคุณผู้ฟังก็ทักเข้ามานะครับ I knew it I knew you ครับ

0: รอเกมอยู่ใช่ไหมฮะ
1: oh,
0: ไม่มีครับให้ฟังเพลงแบบเพลินๆแล้วกันนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายเป็น2เพลงในแนวคันทรีชูซิงเท็กซัสนะฮะเอลล่าแลงลี่ครับเพลงที่เคยขึ้นอันดับที่1บนบิลบอร์ดแล้วก็ UK อ๋อ UK ยังใช่ไหมเพลงนี้แล้วก็ Taylor Swift ก่อนหน้านั้นนะฮะ Soundtrack Toy Story 5ที่มีกลิ่นอายเพลงคันทรีต่อด้วยอีกคนหนึ่งแล้วกันเนาะ Alex Warren เพลงนี้ Fever Dream ครับ

Fever Dream ของ Alex Warren นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นทางข่าวสดออนไลน์เขาลงเรื่องของนักท่องเที่ยวที่นั่ง EV บัสชมเมืองนะฮะปรากฏว่ารถไปเฉี่ยวชนกับกระเช้าไฟฟ้ารถกระเช้าไฟฟ้าที่เขาจอดทำงานอยู่ริมถนนนะฮะทำให้โครงเหล็กเนี่ยหล่นทับรถจักรยานยนต์นะครับชาวไทยชาวต่างชาตินี่เจ็บประมาณ4คนนะเหตุเกิดเมื่อสักประมาณบ่ายสองครึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุนะครับรถกระเช้าไฟฟ้าเครนครับเฉี่ยวชนกับรถ EV บัสภูเก็ตรถ EV บัสภูเก็ตนี่จะเป็นรถชมเมืองสีเหลืองที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้เห็นทางโซเชียลบ้างบางคนก็ไปนั่งมาบ้างนะฮะผมเองก็เคยไปนั่งตอนที่ช่วงเปิดตัวใหม่ๆนะครับคือเป็นรถเปิดประทุนนะฮะแล้วก็สามารถชมเมืองคล้ายๆที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะครับทีนี้ปรากฏว่าเหตุเกิดที่หน้าลานนวมินใช่ไหมครับรถกระเช้าเขาก็เป็นรถเครนนะฮะเขาก็ทำงานอยู่นะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้ารถคันนี้นะฮะก็ไปเฉี่ยวชนนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ขับขี่นะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็มีผู้โดยสารรถ EV บัสเป็นคนไทยอายุ23ปีเป็นสัญชาติจีนอีกคนหนึ่งอายุ40ปีนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนผู้โดยสารรถ EV บัสอีกคนหนึ่งอายุ22นะฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จัดทำแผนเรียบร้อยแล้วก็รอดูหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เขาลงมาคร่าวๆนะฮะในส่วนของเนื้อหาข่าวเดี๋ยวคงมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วกี่โมงแล้วเนี่ย5โมงเย็นกับ51นาทีนะฮะเพลงไหนยังไม่ได้เล่นให้ฟังเลยเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะแนนก็เยอะอยู่นะวันนี้

ตายไปเลยนะฮะแม่ดีจริงเพลงนี้พบเธอนะฮะซีรีส์เรื่องนี้ต้องไปดูนะครับปักใจจากน้องนุ่นนิวนั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วเพลงสุดท้ายแน่นอนครับก็ต้องเพลงที่สร้างปรากฏการณ์บนชาร์ตของเรานะครับออนชาร์ตมา50วีครักกันครั้งสุดท้ายเปิดเป็นเพลงสุดท้ายในวันนี้เอาไว้ถามวันพรุ่งนี้เพลงไหนเพลงสุดท้ายดีป่ะคงไม่มีใครฟังแล้วล่ะเปิดเพลงเมนตัวเองไปหมดแล้วนี่กลับบ้านกันแล้วใช่ไหมฮะไปดีกว่าพรุ่งนี้อาจจะเจอสักประมาณบ่ายสามนิดๆบ่ายสองนี่ติดภารกิจจริงๆเดี๋ยวฝากเสียงเอาไว้นะวันนี้เดินทางปลอดภัยนะฮะสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: คุณกำลังฟัง Modern Radio 101.5 อสม

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลาการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันทุกวันนะครับ18ตุลาการโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้โหฟ้าฝนมาเมื่อช่วงบ่ายๆนี้โครมใหญ่เลยพี่ไพศาลนี่คลึ้มอีกแล้วฮะจะอีกสักรอบนึงแล้วนะครับเนี่ย
4: ผมค่อนข้างแปลกใจนะ
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้เขาบอกว่า 60% บ้านผม
3: ครับ
4: ตกพรำ
3: ๆเอ้าเหรอฮะ
4: นับเม็ดได
3: ้ครับ
4: วันนี้เขาบอก40นะ
3: โอ้ตะโครมใหญ่เลยใช่ไหม
4: โอ้โหมาอย่างหนักเลย
3: ครับ
4: มันก็แสดงว่าไอ้พื้นที่เรามันจะตกซะอย่างนะ
3: ฮะ
4: ถึงว่า 40% 10% มันจะตกก็ตกนะ
3: พอห้วยขวางอ่ะครับอสมทนี่ฮะ
4: ฝนอสมทนี่60ก็ตก40ก็ตก
3: ครับ
4: เข้าใจว่าทำเลดีมาก
3: ทำเลดีฮะที่โล่งครับที่โล่งครับ
4: ใช่ฟ้าฝนมักจะต้องมาอยู่สม่ำเสมอ
3: ครับ
4: ครับ
3: แหมอีกวันเดียวพี่เพศาลหมดวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะฮะอีก1วันฟุตบอลโลกจะแข่งแล้วครับของเราก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับพี่เพศาล
4: ตามเวลาบ้านเราจริงๆมันเข้าสู่วันที่12ใช่มั้ย
3: ครับ
4: มันตีสองอ่ะคู่เปิดสนามคู่แรกสายเออะไรเม็กซิโกกับอะไรเนี่ยเข้าใจว่าจะตีสองนะ
3: ครับ
4: แล้วก็คู่ที่สองเนี่ยมัน9:00 เช้าของวันที่12
3: ครับ
4: ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาแข่งเนี่ยตามเวลาของเขาเนี่ยมัน11แต่ของเรามันเข้าสู่

0: นามมันเตะที่ไหนเม็กซิโกป่ะ
1: น่าจะเม็กซิโกครับ
0: ใช่ไหมสาย A เม็กซิโกนี่นะ
1: ครับ
0: น่าจะไปเปิดที่เม็กซิโกนะ
1: ครับก็ทั้งหมดมีด้วยกันเนี่ยนะพี่เบสารนะฮะ48ชาติที่เข้ารอบสุดท้ายนะก็เพิ่มทีมเข้ามาอีกนะฮะเพื่อให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะฮะแต่ว่าไทยเราก็ยังต้องพยายามต่อไปนะฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ย64แมตช์เป็น104แมตช์นี่แหละฮะที่มันทำให้ราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็กดยังไงก็ไม่ลงหรือประเทศไทยประเทศเดียวไม่แน่ใจนะฮะกดยังไงก็ไม่ลงนะฮะ40ล้านเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านซึ่งเอกชนบอกว่าเจรจาให้เขาลงยังไงก็ไม่ยอมลงเลยครับ
0: ก็ประเทศที่เขาจะถูกเขาจะซื้อมาได้ถูกก็ถูกนะ
1: ครับ
0: ลาวเขาซื้อมาก็เข้าใจว่าไม่แพง
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ของอะไรนะบังกลาเทศก็เห็นว่าถูกมาก
1: ร้อยกว่าล้านนะฮะเวียดนาม15ล้านนะฮะ
0: 15ล้านเหรียญ
1: ใช่ครับ
0: 15ล้านเหรียญคูณ32ก็เท่าไหร่ล่ะเกือบประมาณสัก400กว่าล้านได้มั้ย
1: ก็ห่างจากเราเยอะมากๆอ่ะฮะหลายเท่าตัวครับทั้งที่ประชากรเขาก็มากกว่าเรานะฮะ
0: เขาจะคิด40ล้านเหรียญ
1: ใช่ครับ
0: 4 32ก็ประมาณ 1,200-1,300 ล้านบาท
1: ครับ
0: ก็ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ต้องดูดีแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เอกชนเขาไม่คุ้มค่าอย่างนี้คร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับก็เด็ดเคยคุยกับพี่ไพศาลใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเขาได้มาเนี่ยเขาจะไปพ่วงกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าใช่ไหมครับ
0: เขารักษาฐานลูกค้าเขาด้วย
1: ไม่งั้นไม่คุ้มทุนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่งั้นไม่จูงใจคนให้ซื้อเพื่อจะดูบอลโลกเพราะช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการทำการตลาดเลยครับ
0: ใช่ก็อาจจะได้ลูกค้าเพิ่มมาก็คือว่าก็ดูบอลโลกไปพร้อมกับได้พรีเมียร์ลีกพ่วงไปเลยด้วย
1: ครับ
0: จบบอลโลกก็ดูพรีเมียร์ลีกต่อ
1: ครับ
0: เขาก็เพิ่มเพราะตอนนี้ลูกค้าก็ประมาณล้าน
1: เขาก็ห่วงลูกค้าตรงนี้เขาด้วยไงครับถ้าเกิดว่าบอลโลกเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วปรากฏว่าคนไทยมีช่องทางอื่นในการไปดูฟุตบอลโลกได้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าที่เปิดมาโอ้งั้นผมไม่ซื้อคุณดีกว่าผมมีช่องทางดูของผมแล้วที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์อันนี้เขาเสียหายทางธุรกิจเลยนะครับ
0: ผมว่าเขาบิดแข่งกับทรูวิชั่นเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเป็นสองเจ้าที่เขาไปแข่งกันแล้วก็มีข่าวว่าทรูเขาถอนตัวถอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมว่าถ้าในความหมายว่าเขาอยากจะได้มาเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเขาจะเสียฐานลูกค้าเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกรณีว่าคู่แข่งอย่างทรูเนี่ย
1: ครับ
0: เกิดไปได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมา
1: อ่าฮะ
0: อันนี้ลูกค้าอาจจะย้ายออกจากเขาไปดูบอลโลกก่อน
1: โอ้
0: จะกลับมาตอนดู
1: พรีเมียร์ลีก
0: ก็หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: เพราะว่าย้ายไปแล้วในทูก็คงมีวิธีให้ดูอะไรต่อไป
1: หรือจะไปแล้วไปเลยใช่ไหมเพราะว่าการตลาดของเขาก็ไม่ด้อยกว่าใครใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ม
0: ันก็มีอะไรซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการตลาดของเขาครับ
1: ครับครับ
0: นะครับเอาไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้มันต้องรู้แล้วล่ะ
1: ก็ข่าวช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะคนไทยยังเฮอยู่เลยครับว่าดีลจบแล้วนะฮะมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาได้แล้วนะครับแต่พอบ่ายๆมาเนี่ย
0: มีผู้บริหารเขาแถลงเองว่ายังไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นอย่างนี้มา2รอบ3รอบแล้ว
1: เออฮะ
0: ลือกันว่าได้แล้วแล้วผู้บริหารเขาต้องรีบออกมาว่าอย่าง
1: แล้วก็ต้องขอร้องสื่อมวลชนด้วยว่าจะเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับโอ้
0: อันนี้ก็ลือล่าสุดว่าได้แล้วพรุ่งนี้จะแถลง
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าได้จริงก็พรุ่งนี้แถลงก็ถูกแล้วล่ะ
1: นะฮะ
0: แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่แถลงก็คิดว่าคงไม่มีใครได
1: ้ครับครับเสียหายขนาดไหนนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหการค้าที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจครับบอกว่าฟุตบอลโลก2026คือปีนี้ครับถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์บอลเลยนะฮะเพราะว่ามีทีมเพิ่มเป็น48ทีมเตะกันยาวๆ104แมตช์กระจายไป3ประเทศนัยยะสำคัญอยู่ที่จำนวนแมตช์ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับพี่ไพศาลมันหมายถึงช่วงเวลาทองของอุตสาหกรรมซัพพลายเชนที่ยาวนานขึ้นอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาจ จะมียอดขายหล่อ

0: เลี้ยงต่อเนื่องมากกว่า1เดือนแรงเหวี่ยงนี้ครับจะส่งผลบวกต่อ GDP รุนแรงในปีหน้ามากกว่าปี2022อย่างชัดเจนโดยหากมีการถ่ายทอดสดนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 68,635 ล้านบาทครับในจำนวนนี้นะฮะเป็นเม็ดเงินจากการพนัน 47,574 ล้านบาทแต่หากไม่มีถ่ายทอดสดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยจะหายเป็นนาที 9,000 ล้านครับธุรกรรมเศรษฐกิจอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาครั้งนี้มันไม่เกิดเลยพี่ไพศาล
1: เพราะมันจริงๆมันมีเรื่องอะไรนะตามพวกผับ
0: ครับใช่
1: พวกร้านรวงต่างๆนะ
0: ครับ
1: ที่ก็จะมีบรรดาพวกแฟนคลับ
0: ครับ
1: นัดไปรวมตัวกันแล้วก็ชมคู่ที่เขาเป็นแฟนคลับกันหรือว่าลานเอ๊ะแต่หน้าฝนจะได้ไหมหน้าฝนอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวก
0: เอาก็ติดเมทัลชีทเลยฮะหลังคงหลังคาคลุมเรียบร้อย
1: อาจจะต้องอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: พวกเหล่านี้ก็ทำกิจกรรมไปใช่ไหมการตลาดแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มา
0: ครับ
1: เผยแพร
0: ่ก็เหมือนบอลพรีเมียร์หรือว่าบอลเยอรมันนะพี่เบญสารคือเวลาเข้าร้านอาหารไปนัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะเอ้ยร้านนี้ไม่มีบอลเนี่ยไปอีกร้านนึงดีกว่าที่เขาถ่ายทอดบอลอย่างเงี้ยครับมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับ
1: ครับจำจอใหญ่ๆเลยนะ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม12นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมพี่เอื้อมพรเขาถามเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับดูบอลโลกมาตั้งแต่ยุคเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ4ปีที่แล้วเมสซี่นะฮะปีเนี้ยท่านเซอร์เดวิดเบ็คแฮมก็น่าจะมาชมอะครับแต่ว่าเมสซี่ยังลงสนามอยู่นะพี่ไพศาล
1: ยังลงอยู
0: ่โอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: เมสซี่แล้วก็โรนัลโดอาจจะเป็นฟุตบอลโลก
0: รอบสุ
1: ดท้ายแล้ว
0: ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาเล่นมา6สมัยแล้วนะฮะทั้งเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยครับ
1: เมสซี่ก็เล่นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
0: เออฮะ
1: ยังเป็นเด็กๆเลย
0: ครับไอ้4ปีที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์โลกไปเนี่ยนะฮะโหลงไปเป็นหนึ่งขวัญกำลังใจน้องๆอาร์เจนตินาเลยนะวิ่งบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบวิ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยมาบัญชาการเกม
1: ครับ
0: รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกัน
1: ชนะลูกโทษฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: เอาไปตัดสินกันด้วยลูกโทษ
0: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นมา6สมัยนะฮะนั่นก็คือกินเยโมโอชัวเป็นนายทวารจอมหนึบจากเม็กซิโกมีชื่อไปเล่นเวิร์คคัพรอบสุดท้ายสมัยที่6ในชีวิตด้วยเหมือนกันฮะโอ้โหแสดงว่า
1: เตรียมจะได้ลงตัวจริงบ้างหรือเปล่า
0: ใช่ครับแต่ว่าม
1: ีชื่อติดไป
0: มีชื่อติดไปครับเตรียมร่างกายมาดีจริงๆนะฮะก็คู่เปิดสนามก็อย่างที่พี่เพศานบอกครับเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ฮะ12มิถุนายนนี้นะฮะตอน 14:00 ตามเวลาบ้านเราฮะเตะกันที่เม็กซิโกครับ
1: เตะกันที่เมืองอะไรเม็กซิโกซิตี
0: ้ครับเม็กซิโกเลยครับ
1: แล้วเม็กซิโกเข้าใจว่าเขาจะเตะ3เมืองนะ
0: ครับ
1: มีเม็กซิโกมีเมืองหลวงเขาอะเม็กซิโกซิตี้หรือไงแล้วก็กัวดาอะไรกัวลาดาฮาร่า
0: ครับ
1: ที่เป็นเมืองเอกของเขาอีกเมืองหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกเมืองหนึ่งนะ

0: เมือง
1: ครับ
0: เม็กซิโกก็มี3เมือง
1: เอสตาดิโอแอตเตกานะฮะนี่สนาม1สนามนะฮะ
0: ที่ไหนที่
1: ที่เม็กซิโกเนี่ยครับ
0: ที่เม็กซิโกซิตี้นะ
1: ใช่ครับจะใช้ลงแข่งขันเป็นประจำฮะ
0: ครับ
1: ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลฮะจุคนโอ้โหจุคนได้ 87,000 ฮะพี่สันโอ้ราชมังคลาเนี่ยผมเคยยื่นขึ้นไปบนสุดนะเห็นตัวฟุตบอลตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยของเราได้ประมาณ3-4 หมื่นเอง
0: ใช่ก็ของของอะไรนะแคนาดาก็เข้าใจว่า3เมืองนะ
1: ครับ
0: ก็คือตอร์นโตรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร
1: ์ครับ
0: อันนี้มันอยู่คนละฝั่งเลย
1: อ
0: ยู่ฝั่งแอตแลนติกเมืองหนึ่งอยู่ฝั่งแปซิฟิกเมืองหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองอะไรนะไม่แน่ใจสามเมืองแต่สหรัฐเนี่ยโอ้โหเป็น10เมืองเลย
1: ครับโอ้เขาใหญ่ฮะ
0: สหรัฐเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีทั้งซานฟรานซิสโกมีทั้งซีแอตเทิลนะแล้วก็ฮูสตัน
1: มีเท็กซัสด้วย
0: เท็กซัสในเมืองฮูสตัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็บอสตันก็มีฟิลาเดลเฟียก็มี
1: ครับ
0: แล้วก็นัดชิงนัดชิงนะ
1: ครับ
0: ชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเตะกันที่นิวยอร์กสนามเมดไลฟ์
1: สเตเดียม
0: เป็นสนามของนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์
1: ฮะ
0: เป็นนิวยอร์กแอนด์นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเลย
1: ครับสนามอเมริกันฟุตบอล
0: เพราะมันแค่ข้ามสะพานมามันก็ถึงกันไงสองฝั่งเนี่ยเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันแค่ข้ามสะพานไปมา
1: ครับ
0: สนามนี้มันก็เลยแบบเป็นคล้ายๆเป็นสนามของสองรัฐนี่เลยทั้งนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย
1: ์ครับ
0: เมดไลฟ์เป็นสนามเหย้าของไอ้นั่นใช่ไหม
1: อเมริกันฟุตบอล NFL
0: ไอ้เจ็ทใช่ไหมทีมเจ็ท
1: ผมไม่แน่ใจ
0: นิวยอร์กเจ็ท
1: ครับ
0: เป็นสนามเหย้านิวยอร์กเจ็ทจุผู้ชมน่าจะเป็นหลักแสนคน
1: 82,500 คนครับ
0: อ๋อเนี่ยเหรอเมดไลฟ์เน
1: ี่ยเมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยครับ
0: โอเค
1: กดโอ้โห 80,000 กว่าพี่ไพศาลคนใหญ่โตโมโหลานเลยนะผมว่าเนี่ย
0: โอ้ยแต่ละสนามที่อเมริกาเป็นสนามดังมากสนามอเมริกันฟุตบอลดัง
1: ครับ
0: เขาคงมาปรับสนามอะไรเข้าใหม
1: ่ให
0: ้เป็นสนามฟุตบอลนะ
1: ครับของเราที่ได้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวฮะพี่เบซาน
0: จะไปวันเปิดที่สหรัฐอเมริกานะ
1: ครับเป็นศิลปินไทยคนแรกนะฮะที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการโอ้โหแล้วก็ไปร่วมกับศิลปินระดับโลกเลยนะครับ
0: 4-5 คนนะ
1: ใช่ครับโอ้โหแล้วดูการแต่งตัวของเธอโอ้สวยจริงๆนะฮะ
0: ครับเอามาต้องจากฟุตบอลโลกมาดูข่าวสาร
1: ครับ
0: จริงๆวันนี้ก็ลือกันทั้งวันนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำแบบตั้งแต่วันที่8ว่าคุณทักษิณเขาจะปลดกำไร EM
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวนะฮะทั้งที่สำนักงานคุมประพฤติที่ฝั่งทนน่ะ
1: ครับ
0: ที่คุณทักษิณเขา
1: ต้องไปรายงานต
0: ัวอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1
1: เพิ่งไปรายงานตัวรอบแรกเองนะฮะแล้วที่เลื่อนมานะครับ
0: ครับก็นักข่าวไปรอก็ไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปที่บ้านก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆ 16:30 มีรายงานข่าวจากกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับความคืบหน้าขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรโดยมีการรายงานว่าศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้นเฉพาะของไอ้เนี่ยเขาอะของ

0: ในพื้นที่นี้ฮะสำนักเงิน
1: ชลบุรี
0: กทม.1เนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่ของของศาลอาญาธนบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: เฉพาะศาลอาญาธนบุรีเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย22ราย
0: ครับ
1: รวมคุณทักษิณอยู่ในนั้นด้วยหนึ่ง22รายนะที่ก็มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษแล้วก็ลดโทษเนี่ย
0: ครับ
1: นะรวม22รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งจะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติตามขั้นตอน
0: ครับ
1: หรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบแต่กรณีของคุณทักษิณนี่คือปล่อยตัวเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าใน22คนมีบางคนไม่ได้ปล่อยตัวแต่ได้รับการลดโทษแต่ก็ไปแจ้งว่าได้รับการลดโทษนะ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าวจึงได้เดินทางมาถอดกำไร EM ให้แก่นายทักษิณไปที่เรียบร้อยแล้ว
0: ไปที่จันทร์สองล่าเลยใช่ไหมครับ
1: เห็นผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอแล้วก็เห็นมีรถสีแดง
0: ๆครับ
1: รถคันเล็กๆนะสีแดงๆเข้าไปคันเดียวอ่ะเข้าไปประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่นะในรถมีคนนั่งอยู่2คน
0: ถือกุญแจไปเลย
1: เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติไปปลดกำไร EM
0: นี่เขาไปครบทั้ง22หลังเลยมั้ยฮะ
1: ผู้สื่อข่าวคงไม่ได้ไปตามดูว่าใครบ้างไปตามดูบ้านคุณทักษิณหลังเดียว
0: ครับ
1: แล้วรถคันนี้มันจะไปทั้ง22จุดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ
0: ฮะ
1: ว่ามาบ้านคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: ทั้งวันมีคันเดียวนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เข้ามาแล้วแล้วก็ออกไป
0: ฮะ
1: เขาก็ในช่วงเวลาบ่ายๆก็น่าจะตรงกับที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งเขาบอกว่ามาปลดกำไร EM นะ
0: ครับ
1: ก็เขาบอกว่าทั้งนี้ก็ตรงกับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน69จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณชินวัตรต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไร EM ในวันนี้คือหมายเขาลงมาแล้วว่าต้องเป็นวันที่9มิถุนายน69เพราะนั้นก็ต้องมาปลดในวันน
0: ี้ปลดวันนี้ครับ
1: ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับโดยผู้สื่อข่าวหลายสำนักทีเดียวก็รายงานข่าวเข้าใจว่าจะมาแหล่งข่าวรายเดียวกันบอกว่าคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังดูไบประมาณช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน69นี
0: ้ครับ
1: และจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัว
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นเชื่อว่าจะมีการเดินทางไปกลับ อีกหลายครั้งก็คือไทยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกหลายครั้ง
0: ครับครับ
1: อันนี้แต่นั้นรายงานข่าวว่าอย่างนั้น
0: บางสื่อเขาบอกว่าที่ไปดูไบเนี่ยนอกเหนือจากไปดูเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วพี่เพศานจะไปพบน้องสาวด้วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ดูไบนะแล้วก็จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับน้องสาวสักระยะหนึ่งหลังจากที่ไม่เคยเจอกันมานาน8เดือนครับโดยช่วงเวลานี้นะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในต่างแดนก็ทำให้คุณทักษิณอยากบินไปหาน้องสาวทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับขณะเดียวกันคุณทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆด้วยครับเช่นจะไปลอนดอนอังกฤษซึ่งเป็นบ้านพักที่คุณทักษิณและครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนช่วงหนึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศครับ
1: ผมคิดว่าไอ้ดูไบอ่ะคงไปแล้วคงไปแวะ
0: ครับ
1: แต่ว่าน่าจะต้องไปอังกฤษอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าสถานการณ์ในดูไบในวันนี้มันไอ้เรื่องของสถานการณ์การสู้รบมันยังไม่ 100%
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็จะไปแล้วอยู่ยาวๆก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วอีกประการนึงคุณยิ่งรักปกติเขาอยู่ที่ลอนดอน
0: ครับ
1: เขาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษ
0: ฮะ
1: คุณทักษิณเองก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไปดูไบทำธุระอะไรเรียบร้อยดูบ้านดูช่องเรียบร้อยก็บินไปต่อที่อังกฤษเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มาก
0: ครับก็คงนี่คือหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คุณทักษิณน่าจะได้ใบบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
1: อย่างนี้ได้ใบบริสุทธิ์แล้วก็ศาลธนบุรีก็ออกใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าการถอดกำไร EM นี่

0: จะต้องถือว่าได้ใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะจึงมีหมายออกมาให้ถอดกำไร EM
1: ครับก็ยังเหลือที่ต้องตามต่อในส่วนของคุณทักษิณก็มีเรื่องของ112ที่ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรสำหรับอัยการใช่ไหมครับแล้วก็คดีเรื่องของกรมสรรพากรกรณีภาษี 17,000 กว่าล้าน
0: ก็คดีส่วนในส่วนอุทธรณ์ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทนายนะ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณคงยกเว้นแต่ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่ทางฝ่ายอัยการเขามีพยานมาเพิ่มทางนี้ก็อาจจะต้องจัดพยานไปหักล้าง
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปพร้อมกับพยานหรืออะไรแต่ว่าโดยปกติแล้วทั่วไปชั้นอุทธรณ
1: ์
0: ก็จำเลยแทบจะไม่ต้องไปศาลทนายไปส่วนใหญ
1: ่พี่เพศาลมองยังไงกรณีคุณทักษิณเนี่ยปลด EM วันนี้แล้วได้ใบบริสุทธิ์แล้วนะฮะไปพักผ่อนไปตั้งหลักก่อนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณจะยังไงฮะเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเดิมหรือจะเริ่มแสดงทัศนะหรือว่ายังไงพี่เพศาลมองยังไงฮะ
0: คือในขณะนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพระรอง
1: ครับ
0: เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมเชื่อว่าการตัดสินใจไปดูใบบ้างไปอังกฤษบ้างแล้วก็ไปมากลับมาที่ประเทศไทยสักระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปทำธุระต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนฝูงไปดูธุรกิจไปเยี่ยมน้อง
1: ฮะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคงจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยก็ในช่วงถ้ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณก็ต้องโลโปรไฟล์แบบนี้
1: เล่นบทพระรองให้เป็น
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันสปอตไลท์มันจะจับมากนะ
1: ครับ
0: อย่าไปแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นมีท่าทงท่าทีอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพระรองอยู่ก็ต้องให้ภูมิใจไทยก็เป็นพระเอกไป
1: ครับ
0: นะบทบาทของคุณเชนคุณจุลพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ว่ากันไปลูกสาวก็ยังดูพักอยู
1: ่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยได้จากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงไม่ต้องไปก็คุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์อะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณก็ไม่ต้องไปขยับอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะรู้ๆอยู่หัวเสียงก็ไม่พอ
1: ครับ
0: เฉพาะที่จะต้องยื่นก็ต้องอาศัยเสียงพักนู้นพักนี้มาช่วยลงชื่อเลยซ้ำไป
1: ครับ
0: คือเกมอย่างเนี้ยมันเป็นเกมที่ไปทำอะไรให้มันดูโดดเด่นมากไม่ได้หรอกมันต้องเรียบเรียบเงียบเงียบ
1: ครับ
0: การเมืองก็ทำแบบเงียบเงียบทำแบบเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆไปให้กำลังใจให้การสนับสนุนบรรดาพวกลูกหลานไปหรือว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเข้าไปนะก็สะสมกำลังดูจังหวะในช่วงของการร่วมรัฐบาลนี้ไปก่อน
1: ครับ
0: นะถ้ารัฐบาลอยู่ยาวก็คงใช้เวลายาวแต่ว่าถ้าผ่านไปสักปี2ปีแล้วมันเริ่มก่อวอร์ดอะไรมาก็ค่อยประเมินอีกทีนึงถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะส่วนเซหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไป
1: ครับครับ
0: เพราะว่าไอ้คำว่าส่วนเซนี่มันอาจจะเป็นต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: ตอนนั้นก็ต้องมีการเตรียมการทางการเมืองอะไรกันก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเขายังราบรื่นอยู่นะ
1: ครับ
0: ระบอบสีน้ำเงินก็ยังแข็งโป๊กอยู่อย่างเงี้ยคุณทักษิณต้องลงโปรไฟล
1: ์เพราะอย่าลืมสองพรรคใหญ่เท่านั้นเองนะฮะที่ร่วมรัฐนาวารัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยแทบจะคล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งแยกกันไปเท่านั้นเองอดีตก็เคยมารวมอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะประคองกันไปได้ยกเว้นมันมีอะไรที่มันรับกันไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะ
0: ก็ให้กลมเกลียวกันมันคงไม่กลมเกลียวหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะของการที่จะต้องเดินงานการเมืองแบบต้องเป็นตัวรองเป็นตัวประกอบกับเขาอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไป
1: ก็เราลองตั้งสติดูว่าถ้าเกิด
0: คุณอนุทินเขาก็มีท่วงทำนองที่ให้เกียรติอาจารย์ยศนันเลยดี
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: เขาดูแล้วเขาก็วางตัวได้ดีคุณยศนันเขาก็วางตัวได
1: ้ครับ

0: ควรก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์โดยผ่านจากคุณอนุทินกับคุณยศชนันเนี่ยมันก็ดูสดใสกาวาวอยู
1: ่
0: ไอ้คุณทักษิณไปทำให้เสียการอันนี้มันก็ไม่ควร
1: ครับ
0: ก็ต้องผลักดันสนับสนุนกันไป
1: ครับแต่ว่าโอ้โหจะทิ้งการเมืองเลยได้ไหมนะฮะคือหลายๆคนน่ะยิ่งเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองเข้ามาหาเองแหละครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: คือคุณทักษิณไอ้ตอนที่เขากลับมาแล้วเขาโลดแล่นมากใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆสื่อฉบับนู้นก็จัดสื่อฉบับนี้ก็จัดทีนักธุรกิจก็มากันซื้อตั๋วซื้อขอเก้าอี้นั่งติดๆกับคุณทักษิณ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะลูกสาวก็มาขอนั่งติดไม่ได้ติดกับคุณทักษิณก็ติดกับคุณยิ่งคุณแพทองธาร
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเขาพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: เขาก็แสดงบทบาทนำ
1: นะฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วตัวคุณทักษิณก็เป็นคนที่เก็บตัวไม่เป็นเนี่ยเขาก็ลุยก็เต็มที่เลย
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าถ้าเขาต้องปรับท่าทีใหม่มันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคราวที่แล้วทำมันกลายเป็นสร้างโจทย
1: ์
0: โจทย์เก่าๆก็ขึ้นมากระหน่ำคุณทักษิณหนักเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นที่สำคัญเลยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นพระรอง
1: พระรองใช่ครับ77เสียงฮะ
0: เป็นพระรองครูก็ต้องเล่นตามบทพระรองไป
1: ครับ
0: คุณทักษิณเองก็จะไปแบบโลดแล่นมากก็มันก็จะกลายเป็นถูกสมิ่นนะเปล่า
1: เอาก็อย่าลืมนะฮะมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยก็ยังคอยอยู่นะฮะ
0: ฝ่ายคอยถึงพะเยานู่นเลย
1: ครับ
0: โอเค
1: นั่นแหละเดี๋ยวพักกันอีกครู่พี่ประจันครับ18:32 ครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆพี่เพศานผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกฟผ.สักนิดหนึ่งนะครับก็กฟผ.ครับเขาชู Climate Action นะฮะตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมจุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero นะครับEmission นะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภายใต้แนวคิด E-GAT Climate Action โดยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ครับยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกันโดย57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อาทิโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อม

0: ด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันด้วยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและภาคีเครือข่ายครับสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ครับภายในปี2050ของประเทศไทยทางนี้ภายในงานได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action Talk จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและหาแนวทางขับเคลื่อน Climate Action สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับก็ยังมีนิทรรศการ eCAT Climate Action กิจกรรมรักแลกพบและก็เวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ไพศาลครับ
1: ในวันนี้คุณอนุทินแล้วก็ทีมงานโฆษกต้องรีบชี้แจงนะ
0: ครับ
1: หลังจากมีภาพข่าวที่คุณอนุทินไปจับมือกับ
0: คุณมาเน็ต
1: คุณมาเน็ต
0: คือเขาไม่ส่งให้สื่อไทยเลยนะพี่เบสานไม่ได้ออกจากสื่อไทยเลยนะฮะแล้วก็ภาพมันไปปรากฏสื่อของกัมพูชาครับ
1: ก็สื่อกัมพูชา Fresh News ใช่ไหม
0: ครับ
1: Fresh News ก็เข้าใจว่าคงมีนักข่าวหรือว่าคนในทีมงาน
0: ครับ
1: ทีมงานของคุณมาเน็ตอ่ะ
0: ครับ
1: ถ่ายแล้วก็ส่งให้ Fresh News คงจะต้องการภาพนี้อยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็เป็นภาพจับมือกัน
0: เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเราภาพนี้เผยแพร่ออกมาบรรดาโซเชียลไทยเราจะไปกระหน่ำรัฐบาลไปกระหน่ำคุณอนุทินเนี่ยสิครับนี่เขาหวังอย่างนั้นนะผมว่านะ
1: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าไอ้ความหวาดระแวงในเรื่องของว่านักการเมืองจะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามไอ้เจตนารมณ์ของประชาชนอะไรเงี้ยนะมันก็มีความหวาดระแวง
0: ครับ
1: ตอนพอภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมามันก็อาจจะมีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแฮนด์เช็คอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติคนไทยเรียกเช็คแฮนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: จริงๆต้องเรียกว่าแฮนด์เช็ค
0: แฮนด์เช็คอ่ะ
1: มันเป็นคำถ้าเป็นคำนามต้องแฮนด์เช็ค
0: ครับ
1: ถ้าเช็คแฮนด์เนี่ยมันก็เป็นกริยาเวลาเราไปพูดเช็คแฮนด์เนี่ยฝรั่งก็โอเคก็เข้าใจอะว่าจับมือ
0: ครับ
1: แต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับจริงๆอร่อยคนเกาหลีพูด
0: ครับ
1: คือมันเอาผ้าขยายไปอยู่ข้างหน้าก็ตามวัฒนธรรมเขาไง
0: อาหารในนี้มันอร่อยจริงมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อร่อยจริงๆเนี่ยภาษาไทยที่ถูกต้องอร่อยจริง
0: ๆ
1: จริงๆอร่อยก็เหมือนกันเนี่ยเราไปพูดเช็คแฮนด์กับแฮนด์เช็คทั้งนั้นต้องแฮนด์เช็
0: ค
1: ก็โอเคนายกก็บอกว่าก็ไม่เช็คแฮนด์แล้วใช้เช็คอะไรยกว่ากันนะก็มีอาการแบบสวนๆอยู่แต่ว่าที่เป็นทางการเลยก็โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกก็โพสต์ใน Facebook ของคุณรัชดาเขานะ
0: ครับ
1: ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมก็คือการประชุมก็คือการประชุมเฉพาะระหว่างคุณมาเน็ตกับคุณอนุทินนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดแต่มีการนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชในภาพก็เห็นอยู่มีคุณศรีอาศักดิ์มีผู้นำติมอร์เลสเตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังคุณมาเน็ตนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนายกเวียดนาม
0: ครับตัวเดิมเอาไม่ใช่ประธานเทพธิบดีเอาน
1: ายกคือโตเลิมเนี่ยเขาเป็นประมุขประเทศด้วย
0: ครับ
1: เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานดีซึ่งเท่ากับประมุขประเทศ
0: ครับ
1: นะแต่ว่านายกไปเยือนเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับและเจรจากับนายกก็คือนายก
0: ครับอ๋อ
1: ก็นายกรัฐมนตรีของ

0: เวียดนาม
1: เวียดนาม
0: เขาจะเป็นคนมาต้อนรับเขาจะเป็นคนมาเป็นประธานในงานเลี้ยงดินเนอร์นะแล้วก็การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะของนายกกับคณะของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็จะนำโดยนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าคุณโตเลิมนั่นเขาก็จะเป็นผู้นำประเทศเป็นประมุข
1: ครับครับคือ
0: เขามาจริงเขาจึงต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินี
1: ครับ
0: เพราะในฐานะประมุขที่จะต้องเข้าเฝ้าประมุข
1: ของเรา
0: ของเราด้วยคร
1: ับ คือประเด็นที่คุณบันเน็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ผู้พ่อที่พี่เพศาลยิ่งกว่าอีกนะครับคือกรณีชายแดนก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะที่ตอนนี้มันเริ่มมาป่วนเราพอสมควรสำหรับทหารกัมพูชาแล้วก็ข่าวลือข่าวเล่าอ้างมากมายเนี่ยนะฮะตามแนวชายแดนกรณี MOU 44ที่เรายกเลิกไปแล้วก็เข้าลากของเราไปสู่เนี่ยฮะอันคลอสเนี่ยฮะภาคบังคับเนี่ยครับซึ่งเรามีเวลาจนถึงวันที่23นี้นะพี่เพศาลที่เราจะต้องตั้งตัวแทนเข้าไป2คนนะฮะแล้วก็จะมีตัวแทนกลางอีก1คนรวมเป็น5คนในคณะกรรมการอันครอสเพื่อจะมาดูเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาถกกันเรื่องเนี้ยนะฮะประมาณสักปี2ปีถ้าหยิบยกเหมือนกับกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่มีปัญหากันแต่ว่า2ประเทศเนี้ยก่อนที่อันครอสจะเสร็จสิ้นเนี่ยเขาหาลือทวิภาคีกันยุติไปปัญหาของเขาจบไปแต่ของเราเนี่ยประมาณเนี้ยปีถึง2ปีแล้วพอมีบทสรุปออกมาก็ดูว่ากัมพูชาเห็นด้วยไหมกับบทสรุปนี้เราเห็นด้วยหรือไม่กับบทสรุปนี้เพราะว่าหลายทวีปที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์กันวิพิสารเขาบอกไอ้คณะกรรมการชุดนี้จะมาแบ่งเลยนะฮะว่าเนี่ยเราจะแบ่งแบบเนี้ยคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือจะขยับอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆกับให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันโดยมีคนกลางมาเป็นกรรมการนะครับเพราะถ้าหารือกันสองฝ่ายระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่าเสียเปรียบไทยลบก็ไม่ได้สงครามข่าวสารก็สู้ไทยไม่ได้เอาคนกลางมาดีกว่าฟ้องโลกดีกว่าให้โลกมาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้หน่อยเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้เปรียบเราไงฮะแต่ว่าอย่างก็ตาม2ปีถ้ามีบทสรุปออกมากัมพูชาเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รับบทสรุปนี้ครับสุดท้ายปลายทางมันก็ต้องมาคุยกัน2ประเทศอยู่ดีพี่เบสานมาก็ต้องทวิกภาคีกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้ซื้อเวลาไปก่อนและทั้งคุณมาเน็ตกับคุณเซนเขาสามารถหยิบยกประเด็นเนี่ยครับไปบอกคนของเขาได้ฮะที่บอกว่าโอ้โหไทยเข้ามายึดเส้นสีแดงของเขาไปหมดเลยตอนนี้มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงินรัฐบาลทำยังไงนะฮะนี่แหละฮะเขาก็ไปบอกว่าสามารถลากไทยขึ้นไปสู่เวทีแล้วก็ซื้อเวลาได้ประมาณสัก2ปีแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้พ่อครับคุณเซนที่ไปพูดนะฮะเรื่องของการทวงดินแดนพิพาทคืนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหา
0: ก็ไปเยี่ยมศูนย์อพยพพี่
1: ใช่ครับ
0: ไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่เขาเรียกหมู่บ้านหลังคาเขียวอะไรพวกนี
1: ้ฮะ
0: ก็คือพวกศูนย์อพยพอ
1: ่
0: ะคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่
1: หนองจานหนองย่าแก้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคร
0: ับไทยบอกว่าลุกล้ำ
1: ครับ
0: เข้ามาในเขตแดนของเรา
1: ครับ
0: แล้วพอเกิดการสู้รบกันล่าสุดเราก็
1: แล้วก็ขอทวงคืนพื้นที่ของเรา
0: เราก็ขับออกไปหมด
1: จ
0: ากเขตที่เป็นเขตแดนที่เราประกาศอยู
1: ่ครับ
0: ทางกัมพูชาก็ต้องไปสร้างเป็นศูนย์อพยพให้เขาเรียกบ้านหลังคาเข
1: ียว
0: คุณเซนมาก็ต้องมาพูดอะไรที่เป็นเหมือนกับ
1: เยียวยาทางจิตใจอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะทวงคืนแผ่นดินของเราคืนอย่างเงี้ยฮะให้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ได้จะได้สบายใจเดี๋ยวรัฐบาลจะทำให้อย่างนั้นนะครับ
0: คือต้องพูดอย่างนี้แล้วครับผมก็เดาไว้อย่างนั้นต้องเอาเรื่องไม่กลัวประเทศไทยปิดด่านปิดอะไร
1: ไอ้ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมยังเราไม่ได้เตรียมสรรพกำลังแล้วก็เลยเสียเปรียบไทยเราเนี่ยประมาณนี้
0: โอเค
1: ฮะแต่ก็กลัวหลังจากนี้สิไปสารก็คือยิ่งผู้นำเนี่ยแล้วตอนนี้คุณเซนเปรียบเสมือนเป็นประมุขแห่งรัฐกัมพูชานะเพราะเป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมครับพออธิบายพอพูดปลุกใจชาวบ้านแบบนี้นะฮะแล้วสื่อของเขาเอาไปลงแบบนี้มันจะนำพาซึ่งบรรดากำลังพลของเขาจะฮึกเหิมแล้วก็จะมีแอคชั่นอะไรที่มัน

0: จะมีความเปราะบางต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะสิครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการปลุกระดมอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: มาที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยก็เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอแถวแถวสระแก้วเหรอเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ
0: ืมนี่ครับที่ไปพูดก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยประกาศทวงคืนดินแดนกัมพูชาที่อ้างว่าทหารไทยยึดครองไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือใช้กำลังทหารหวนระลึกถึงสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาเลย8ปี9ปีเนี่ยทำให้ไว้วางใจไม่ได้เตรียมการสำหรับการต่อสู้กันอันนี้เขาอธิบายคนของเขาแบบนี้ครับ
1: ก็ต่อจากนี้หมายถึงยังไงก็เตรียมการดีขึ้นแล้ว
0: เขาคงจะเตรียมการดีขึ้นไม่มีข่าวไงฮะว่าประเทศยักษ์ใหญ่เขาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาไปพอสมควรและก่อนหน้านี้มีเรือคอเวตไปลำหนึ่งแล้วนะฮะจากหมุดหมายเดิมที่จะให้2ลำมี T-50 มั้งพี่ไพศาลไอ้รถถังรุ่นใหม่ศักยภาพดีประสิทธิภาพสูงเนี่ยส่งให้รถแรกไป40คันแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: บอกนายอดีตตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในอีกฝ่ายมากเกินไป
0: ครับ
1: จึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามและไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธโดยต้องการนำเงินไปใช้พัฒนาด้านสังคมทำถนนสะพานสาธารณสุขและการศึกษาคุยไปนู่นเลยนะ
0: ก็เพราะว่าอะไรฮะในโลกโซเชียลกัมพูชากระหน่ำรัฐบาลหนักมากเพราะว่างบปีนี้นะครับดึงจากงบสาธารณสุขที่จะต้องดูแลคนกัมพูชาที่กำลังมีปัญหาอยู่อะดึงเอามาซื้ออาวุธไงพี่ไพศาลคนเขาก็ด่าให้ขมสิครับตอนนี
1: ้
0: นี่คุณเตรียมจะสู้เขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
1: ก็คงจะพูดให้กำลังใจพูดไปเอาสาระมากก็คงไม่ค่อยได้แล้ว
0: นี่เขาบอกอย่างนี้นะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจชาวไทยมากเกินไปขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมนำพาประเทศนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามและความแตกแยกจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูรณ์และบอกว่าหลังจากนำพาประเทศไปสู่สันติภาพหลังยุคเขมรแดงเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอดีตสนามรบให้เป็นเขตพัฒนาและเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เห็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาและความร่วมมือและว่าแม้กัมพูชาและไทยเคยปะทะกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณปราสาทและจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นและไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเหมือนกับการปะทะกันในอดีตคุณเซนยังได้เล่าถึงการทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเวลา9ปีไม่มีปัญหาใดๆและยังพูดถึงการเดินทางร่วมกันโดยรถไฟจากปอยเป็ดเข้าสู่ดินแดนไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางรถไฟที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศณขณะนั้นด้วยความไว้วางใจนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มผมจึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ดังนั้นข้อที่จริงที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกรัฐมนตรีของปัจจุบันคือลูกชายของผมเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของผมที่ขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้นะแล้วก็บอกว่าเขาได้นำงบประมาณแผ่นดินไปใช้สร้างถนนสะพานสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆเช่นสุขภาพและการศึกษาไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีความขัดแย้งจะปะทุขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนทางบกไปจนถึงน่านน้ำในลักษณะนี้ฮะก็เลยไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้เอาไปดูสุขภาพไปดูการศึกษาหมดไม่ได้ดูเรื่องอาวุธนี่เขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับ
1: อย่างนี้ก็เลยต้องเตรียมเอาเงินไปซื้ออาวุธเยอะๆหรือไง
0: ประมาณนั้นฮะเพื่อจะให้ชาวกัมพูชาบอกว่าอย่าเพิ่งดูแลสุขภาพนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปดูเลยขอซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนเพราะไอ้รถถังที่ได้มาพี่ไพศาลตามข่าวที่บอกมาว่าก็คือให้กับกองกำลัง BHQ เท่านั้นฮะ
1: เอาไว้ป้องกันผู้นำ
0: เอาไว้ป้องกันผู้นำครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมย้อน ้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ

0: Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา52นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับพระบุญสินแม่ทัพกุ้งนะฮะ
1: ครับ
2: เผยตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษางดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้เสียสละเพื่อชาตินะก็แม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีไปแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายน
1: ครับ
2: เช้าวันนี้นะ
1: ครับ
2: ก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปัญโยหรือพระบุญสินโชติปัญโยท่ามกลางญาติมิตรและผู้เคารพศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างอบอุ่นภายหลังพิธีอุปสมบทพระบุญสินโชติปัญโยเปิดเผยว่าตลอดเส้นทางชีวิตรับราชการทหารได้พบเห็นความสูญเสียของกำลังพลและประชาชนผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติหลายครั้งจึงตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนทหารวีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและผู้เสียสละทุกคนนะพระบุญสินระบุว่าตั้งใจครองสมณะเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษาโดยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามและงดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวผู้เสียสละเพื่อชาติพร้อมกับนี้ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมพร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญสามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหารนะ
1: ครับ
2: ภายในวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีตลอดช่วงที่พระบุญสินโชติปัญโยจำพรรษาณวัดแห่งนี้
1: ตอนที่ท่านอธิบายเนี่ยก็แสดงว่านิมนต์ออกจากวัดท่านไม่ไปเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยฮะ
2: กินนี้ไม่รับกินนิมนต์แต่ว่าก็นี่แหละจะไปทำบุญตักบาตรก็ไปที่หอฉัน
1: ครับ

0: ท่านก็พระท่านก็จะฉันรวมกันที่หอฉันนี่แหละวัดพระวัดป่าเขาจะฉันรวมกัน
1: ครับมือเดียวด้วยไหมพี่ไพศาลวัดป่าเนี่ยฮะใช่ไหม
0: ว่าน่าจะมือเดียว
1: เพราะว่าถ้าเกิดพระวัดบ้านปกติธรรมดาเนี่ยออกบินตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะประมาณสักเกือบ7 โมงเกือบ8 โมงเนี่ยก็ต้องถึงวัดแล้วนะครับแล้วก็ฉันเช้านะฮะแล้วก็จำวัด11 โมงเนี่ยนะฮะก็อีกรอบหนึ่งนะฮะฉันเพลแล้วนอกจากนั้นก็ยาวเลยฮะไปอีกทีหนึ่งก็พรุ่งนี้เช้าฮะโอ้โหวันแรกๆที่บวชนะพี่ไพศาลแต่ก็ชินฮะฝึกไว้อยู่แล้วกินข้าวแล้วประมาณลักษณะนี้แต่ว่าก็สามารถไอ้พวกที่เป็นน้ำเป็นนมอันนี้พอได้อย
0: ู่ดึกก็ฉันน้ำปานะไปก่อน
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: นี่มีมาแล้วพี่เพศานกรณีที่สมเด็จคุณเซนเขาออกมาทวงคืนแผ่นดินเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาโต้แล้วนะครับกรณีสื่อกัมพูชารายงานฮุนเซนออกมาทวงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาด้วยการเจรจาหรือว่าใช้กำลังเนี่ยนะฮะนายกอนุทินตอบมาแล้วครับว่าตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงรุกล้ำและสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเชื่อว่าต้องคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเลยใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดดีๆนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่พูดมาไม่ใช่ขู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวติดตลกบอกว่าไม่กล้าหรอกครับแต่ว่าย้อนไปอีกนิดนึงบอกว่าคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเราคิดดีๆฮะพี่ไพศาลครับ
0: ก็ตอบโต้กลับไป
1: ใช่ครับก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันฮะคงไม่ใช่รอบ3คงจะเป็นรอบสุดท้ายครับคือไม่อยากให้มี3 4 5 6อย่างนี้พี่ครับควรจะยุติได้แล้วนะครับแต่ว่าในรูปจากแบบเจรจาทวิภาคีจะสารสัมพันธ์หรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยทั้งคุณเสียศักดิ์พวงเขตแก้วคุณอนุทินบอกว่าขอก่อนนะฮะความจริงใจแสดงให้ดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันครับแต่ยังไม่เห็นยังไงพี่ไพศาล
0: ครับคือคณะนายกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพไปครบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งบกเรืออากาศแล้วก็ผู้บัญชาการ
1: ฐานสูงสุดนะฮะ
0: ฐานสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทย
1: ครับ
0: คุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าในโอกาสที่นายกและคณะเดินทางเยือนเวียดนามเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนะ
1: ครับ
0: โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศหาลือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเมื่อวานเนี่ยนะห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือดังกล่าวสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามใกล้ชิดในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนโยบายและระดับกองทัพเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ2. ความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะ

0: ปัญหาลือยังครอบคลุมประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมพิจารณาขยายความร่วมมือ3การผลักดันกลไก 2+2 และความร่วมมือระดับภูมิภาคฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเพื่อสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ไทยยังได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมประชุมเอเชียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานไทยเดฟ X 2026นะซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไป
1: อ
0: ันนี้คุณรัชดาแถลงนะครับ
1: ครับก็50ปีนะฮะไทยเวียดนามซึ่งตอนที่ไปเยือนล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเกินอยู่แล้วนะฮะโฮจิมินห์ยังมีอนุสาวรีย์ในบ้านเราคนกัมพูชาขออภัยฮะคนเวียดนามยังมาตั้งรกรากบ้านเราถาแพร่อีสานกันเยอะเลยพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่ไพศาล
0: ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งหวานทั้งหวานทั้งอะไรนั้นทั้งขมอะไรกันมามากมายน่ะ
1: ใช่ครับล้มลุกคลุกคลานกันมาฮะครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาล 19:00 นครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับคุยต่อครับ
1: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปคุยครับพี่ไพศาลผมมีประชาสัมพันธ์จากกฟผ.อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ทางกฟผ.ครับ Kick off Green Makeover ขับเคลื่อนองค์กรสีเขียวครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ Green Makeover Kick offประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการเป็นองค์กรปลอดโฟมแล้วก็ลดการใช้พลาสติกพร้อมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญทั้งการบริหารและก็การปฏิบัติงานบนหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนการสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยากาศการทำงานสีเขียวการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการคัดแยกขยะลดของเสียจากต้นทางการ

ช้น้ำนะครับการใช้ซ้ำแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้โครงการ Clean Made Over Kick Off ยังมุ่ง

0: ดาสไลด์เพชรได้แถลงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ Induction Furnace IF นะกลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะ
1: ครับครับ
0: ยืนยันว่าการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะหลังจากที่กรมโรงงานสั่งให้ซินเคอร์หยวนหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม2567โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ประกอบกับการพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นวันที่17ธันวาคม68ซินเคอร์หยวนได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบายพบว่ายังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสั่งแก้ไขใหม่โดยตั้งแต่ธันวาคม68ถึงมิถุนายน69ซินเคอร์หยวนแจ้งขอเปิดกิจการถึง5ครั้งแต่4ครั้งไม่ผ่านกฎหมาย
1: ครับ
0: กระทั่งผ่านในครั้งที่5จึงเป็นที่มาในการเปิดให้ดำเนินการในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานเตาตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของซินเคอร์หยวนยืนยันถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันเพราะEIA มีคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.กำกับภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียว
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นก็หมายถึงว่าต้องไปที
1: ่ครับ
0: กรมอะไรนะกรมควบ
1: คุม
0: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: คือเรื่องนี้คุณอัธวิทย์เขาออกมาแถลงจี้ข้อพิรุธหลายข้อเลยไงพี่เบสารเมื่อเช้าเนี่ยฮะเพราะคุณอัธวิทย์เขาบอกเขาเคยเป็นทีมสุดซอยนะฮะแล้วก็ไปพบไอ้เทคโนโลยีไอ้การหลอมเหล็กของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันไม่สามารถดึงแร่บางตัวออกมาจากเหล็กที่เหมือนเอามารีไซเคิลได้ฮะเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆเอามาหลอมใหม่มันไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างให้มันเป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพได้ครับทำออกมาเป็นเหล็กเส้นทำออกมาเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปสร้างตึกไปสร้างโรงงานมันเป็นเหล็กด้อยคุณภาพฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่คุณอัธวิทย์พยายามอธิบายนะครับแล้วก็อยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยตอบหน่อยก็เลยได้ไฟเขียวให้ซินเคอร์หยวนเขากลับมาเปิดโรงงานเนี่ยครับแถลงที่รัฐสภาเลยนะฮะถึงความกังวลที่กระทรวงเนี่ยอนุญาตให้ซินเคอร์หยวนกลับมาผลิตเหล็กเส้นต่อเนี่ยนะฮะโดยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะบอกว่าบริษัทเนี้ยเขาใช้ชื่อย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มช่วงแผ่นดินไหวปี68ได้มีการตรวจสอบเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานผลิตต่อได้ก็สร้างความกังวลใจต่อประชาชนคนไทยจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพนะครับตนเองเนี่ยมองว่าการอนุญาตเปิดโรงงานของซินเคอร์หยวนเนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยเคยเกิดไฟไหม้มีข้อกังวลมาตรฐานสินค้าเพราะผลิตเหล็กประเภท IF นะฮะ Induction เนี่ยนะครับคือนำเศษเหล็กมาหลอมโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กนะที่โรงงานคุณภาพเขาใช้ผลิตตนเนี่ยเคยไปตรวจสอบบริษัทนี้ตอนที่อยู่ในทีมสุดซอยของคุณเอกนัทตอนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับพบว่าเขาไม่มีเตาปรุงแปลว่าไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางตัวออกมาจากเหล็กได้หากดึงออกมาไม่ได้เนี่ยนะเหล็กที่ได้ก็จะไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดคำถามว่าเมื่อผลิตเหล็กเส้นโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กแล้วเปิดได้ยังไงมีการไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากการผลิตแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยหรือไม่นะฮะจึงตั้งข้อสังเกตถึงข้อพิรุธครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมคือให้ตรวจทุกเตาหลอมแต่ปรากฏว่ากรณีของ SKY ไม่ได้ตรวจทุกเตาก่อนจะผลิตซึ่งสมัยที่ทีมสุดซอยเข้าไปยึดเหล็กเส้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมีเหล็กเส้นล็อตใหญ่ร่วม 40,000 เส้นครับ ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐ

0: ตรีจากเอกนัทมาเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยแล้วให้ผ่านด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพทุกเตาต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหลักเกณฑ์ว่าต่อไปเนี้ยต้องมีการตรวจสอบทุกเตาแต่กฎเนี้ยไม่ได้ใช้กับซินเคอหยวนปัจจุบันเหล็ก 40,000 เส้นได้ออกสู่ตลาดไปแล้วแล้วก็วันนี้โรงงานนี้กลับมาเปิดการผลิตแล้วก็ขายเหล็กเส้นในไทยเต็มรูปแบบแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีการส่งตัวอย่างให้กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตรวจสอบด้วยเพราะรอบนี้บริษัทขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นถามว่าทำไมถึงไม่ตรวจที่สถาบันเหล็กเพราะขออนุญาตที่ไหนก็ควรตรวจที่เดิมไม่ใช่ไปตรวจที่อื่นนี่คือข้อพิรุธครับพี่ไพศาลครับ
1: รองอธิบดีบอกว่าภายใต้มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกรมโรงงานได้ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานเหล็กปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก2ระบบหลักได้แก่เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า induction furnace หรือ IF นะ
0: ครับ
1: และระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือว่า electric arc furnace หรือ EF โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสจ.ทั่วประเทศตรวจเข้มโรงเหล็กคุมเข้มมาตรฐานหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งปิดทันทีที่ผ่านมาสั่งหยุดกิจการรวม4โรงงานรวมทั้งซินเคอหยวนและคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการได้ตามปกติ2โรงงานโดยจะมีมาตรการเฝ้าระวังเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดหากพบการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้สมอ.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐานมอกเหล็กเส้นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าแนวโน้มการลดลงของเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF เพื่อมุ่งสู่เตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF 100% ของไทยนะก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกันอยากให้รอความชัดเจนจากภาคนโยบายอีกครั้งแต่คาดว่าในการผลิตเหล็กของประเทศไทยใน3ปีข้างหน้านี
0: ้
1: จะไม่มีเตา IF อีกแล้วเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้ออกหนังสือเวียนกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวก็ค่อนข้างจะออกมาช้าไปนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วหลายประเทศเขากำหนดเป็นไปแล้วน
0: ะ
1: ไม่เช่นนั้นแล้วซินเคอหยวนก็ไม่ย้ายฐานมาหรอก
0: ก็คือที่จีนเขาก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ทำไม่ได้เขาให้เป็นไอ้เตาแบบ EF หมดแล้วล่ะ IF ก็ไม่เอาคร
0: ับครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางสมาคมเหล็กเองเนี่ยคุณนาวาจันทนสุรคนฮะเป็นแกนนำกลุ่ม10สมาคมเหล็กแล้วก็ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาแสดงจุดยืนด้วยนะพี่ไพศาลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอนุญาตให้โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งที่เขาไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนะฮะซึ่งเคยถูกสั่งระงับดำเนินการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการอนุญาตนะครับนายนาวาเนี่ยบอกว่าประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามก็คือเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไม่เปิดเผยเหตุผลและก็รายละเอียดของการอนุญาตให้โรงงานกลับมาดำเนินกิจการต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นทั้งที่เป็นกรณีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภายหลังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงภายใต้แรงกดดันจากกระแสสังคมอย่างกว้างนะฮะแต่กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดเนื่องจากยังมีข้อมูลสำคัญอีกหลายด้านที่ควรได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับ10สมาคมเหล็กจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตการติดตั้งเครื่องจักร

0: ระบบควบคุมมลพิษและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่นะฮะในส่วนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กต้องการที่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโรงงานนี้มีภาระผูกพันตาม EIA อย่างไรบ้างต้องติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและระบบควบคุมมลพิษในระดับใดรวมถึงได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วนแล้วหรือไม่นะประเด็นที่2นะครับก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกครับและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องก็เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตการกำกับดูแลการตรวจประเมินและก็การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างละเอียดครับก็เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างที่อนุญาตไปเนี่ยมันโปร่งใสตามหลักวิชาการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับผู้ว่าชัดชาติกับทีมงานโดยมีท่านรองอดีตรองผู้ว่านะคุณทวีดาอาจารย์ทวีดา
0: ครับ
1: ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะวันนี้ยืนยันว่าผู้ว่าชัดชาตินี่พร้อมชนทุจริต
0: ครับ
1: แล้วก็ปฏิบัติการนี่เร็วกว่าราชการทั่วไปปีครึ่งนี่คืบหน้าชัดชาติก็บอกว่าต้องไปให้สุดซอยพร้อมขยายผลไล่ออกถ้าคนในทีมไม่สุจริตหรือว่าปปช.ชี้มูลว่าผิดหนักก็สิ่งเตื้องมาจากเห็นล่าสุดเนี่ยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะ
0: ครับ
1: กรณีทุจริตเครื่องออกกำลังกายกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.พบว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม32รายแบ่งเป็น20รายไม่มีความผิดและ22รายผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมลงโทษเพียงแค่ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600บาทต่อคนจนสังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนั้นปรากฏว่าวันนี้ตอนเที่ยง20ที่อาคาร2ชั้น2ห้อง Grove Fish Conference Hall 1อาคารสาธรธานี2เขตบางรักคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9พร้อมด้วยอดีตรองผู้ว่าชุดเดิมอาทิอาจารย์ทวีดากมลเวศคุณจักรพันธ์ผิวงามและคุณสานนท์หวังสร้างบุญก็ได้ร่วมกันชี้แจงกรณีดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ที่คุณสุพนัทมินชัยนันสสกรุงเทพภาคประชาชนเขาได้โพสต์
0: เขาขึ้นหัวเลยตามคาดอย่างเงี้ยพี่พิสาร
1: โดยตอนหนึ่งคุณชัดชาติบอกว่าการจะเข้าไปสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนลงโทษแบบใดแบบหนึ่งโดยตรงทำไม่ได้เพราะระบบราชการต้องมีคณะกรรมการและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายประชาชนที่ต้องการความโปร่งใสอยู่ดีๆผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยทั้งที่ใจอยากจะอาจจะอยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้เพราะมันมีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ต้องดูทั้งสองฝั่งให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งคุณชาชาติยังกล่าวว่าไม่ควรมองว่ากทม.อ่อนข้อหรือปล่อยผ่านเพราะฝ่ายบริหารดำเนินการตามกรอบอำนาจที่มีและส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการที่มีอำนาจสูงกว่าเพื่อตรวจสอบต่ออีกทั้งเรื่องการลงโทษตัดเงินเดือน600บาทก็ยังไม่ได้ข้อยุติบทลงโทษสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อาจารย์ทวีดาอดีตรองผู้ว่าก็ชี้แจงในประเด็นตัดเงินเดือนว่าการตัดเงินเดือนที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนราชการเมื่อมีผลสอบสวนเสนอขึ้นมาผู้ที่มีอำนาจต้องสั่งลงโทษไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วเพราะ

0: เมื่อเรื่องขึ้นสู่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการเห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงหลายส่วนที่ต้องตรวจเพิ่มเติมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบสวนใหม่มันไม่ได้ยุติการลงโทษต้องทำก่อนตามระบบราชการแต่เมื่อเรื่องขึ้นมาถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครยังมีหลายคำถามที่ต้องตอบมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์จึงต้องสอบสวนต่อนะแล้วก็ยังบอกว่าหากสอบสวนเพิ่มเติมพบหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม
1: ่
0: คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดโทษที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ลดขั้นเงินเดือนไปจนถึงปลดออกหรือไล่ออกหากพบว่ามีความผิดร้ายแรงโดยบอกว่าช่วงที่อดีตผู้ว่าชัชชาติบริหารกทมได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทุจริตตั้งแต่ต้นโดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ7โครงการก็สั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ศูนย์ต่อต้านทุจริตของกทม.และมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมทั้งปปช.ปปท.และบก.ปปป.ของตำรวจและหลังจากได้รับเรื่องไม่นานกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบราชการทั่วไปโดยภายในช่วงเวลาครึ่งปีก็มีการสอบสวนขั้นต้นเสนอขึ้นมาถ้าถามว่าท่านผู้ว่าชนไหมก็ต้องเรียกว่าชนเพราะกระบวนการนี้จัดทำได้เร็วขึ้นและเป็นกระบวนการที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ทำเร็วแต่ว่าผลที่มันออกมามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่รับรู้รับทราบข้อมูลไงพี่เพศานตอนจัดซื้อเนี่ยนะฮะเขาคือหากันหมดไงเอาไปเปรียบเอาไปเทียบกับไอ้ฟิตเนสอื่นๆเนี่ยที่เขามีอุปกรณ์คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันและยี่ห้อเดียวกันราคามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะพี่เพศานเอายกตัวอย่างนะฮะคือพอเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับดัมเบลยี่ห้อเนี่ยที่กทมซื้อเนี่ยนะกทมซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมครับ200,700คู่หนึ่งอะพี่เพศานเขาก็เลยเอายี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยไปเปรียบเทียบราคาท้องตลาดราคาอยู่54,000ครับจักรยานปั่นแบบมีพนักอิงนะฮะของกทมจัดซื้อมา480,000ราคาท้องตลาด40,000ครับ อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาหน้าและขาหลังนะฮะกทมจัดซื้อมา470,000ราคาท้องตลาด35,000ลู่วิ่งนะครับกทมจัดซื้อมา750,000ราคาในท้องตลาดเหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เมษาน100,000
0: จ้
1: า 100,000 นะจักรยานปั่นแบบนั่งตรงกทมจัดซื้อมา450,000ครับราคาตลาดอยู่ที่30,000บาทครับอันเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบรุ่นและราคานะฮะส่วนต่างมันต่างกันมากๆครับพี่เมษานและเขาไปพบอย่างนี้ด้วยนะฮะมีเพียงบริษัทจุดๆๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดซื้อนะฮะแล้วก็ไปพบสายสัมพันธ์อันนี้ก็ตามข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหากันว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกทมหรือเปล่าที่เข้ามาซื้อแล้วก็ไปขายต่อให้กับกทมในราคาสูงฮะนำมาซึ่งมีการร้องเรียนแล้วก็สอบสวนกันได้ไงพี่เพศานแล้วก็ผลที่ออกมาฮะ20คนยกคำร้องไปเพราะว่าไม่มีมูลใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ12รายผ
0: ิ
1: ดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะปรับไปหักเงินเดือนไป 2%คิดเป็นยอดเงิน600บาทต่อคนครับ
0: อันนี้สอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วลงโทษแล้วนะ
1: ครับครับก
0: ็รอดไปเยอะเลยยอดโดนแค่10กว่าคนใช่ไหม
1: โดน12คนฮะ
0: รอดไป20กว่าคน
1: รอด20คน20คนเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับ อีก12คนผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะสั่งปรับไป 2% ของเงินเดือนหรือว่าหักเงินเดือนไปคนละ600บาทแล้วคดีจบเลยครับ
0: ครับก็ไอ้รายงานที่ทำเสนอขึ้นมาสกปรกเขียนมีลบขีดค่าไม่สะอาดก็เลยมีความผิดมั้งก็เลยต้องลงโทษปรับ
1: ครับ
0: ลดปรับเงินคนละ600นะเดือนละ600
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณณรงค์เปรียบเทียบ
1: ครับ
0: ราคาที่กทม.ซื้อกับราคาที่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เอกชนเขาซื้อกันเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นการคิดแบบวินยูชนนะ

0: คือวินยูชนเนี่ยเวลาที่ไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยมันมีการเทียบระคงราคาว่าชาวบ้านเขาซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ราชการเนี่ยระบบของเขาเขาจะมีการสุ่มให้มีกลุ่มบริษัทเข้ามาเสนอพวกราคาเขาจะมีคนที่เสนอมา
1: เสนอราคาเงี้ยเหรอยื่นซองเงี้ยเหร
0: อเขาไม่ได้ยื่นซองนะคล้ายๆเขาจะเป็นคนที่แบบเปิดราคามาก่อน
1: ครับ
0: คล้ายๆไปสำรวจดูว่าท้องตลาดเนี่ยนะราคาพวกเหล่านี้มันจะมีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีคนที่ยื่นราคามา
1: ครับ
0: ซึ่งในระบบรายการเราก็รู้ว่าการประมูลเนี่ยเขาจะล็อกกันไว้ว่าคนที่ยื่นมาเนี่ยมันพวกเดียวกันหมด
1: ครับ
0: แล้วมันจะยื่นมาในราคาที่เทียบเคียงกันแล้วมันราคามันใกล้กันหมดคือหลักแสนกับหลักแสนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูโดยเปเปอร์แล้วมันถามมันผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเทียบเคียงราคาแบบมาทั้งกลุ่มแล้วเนี่ย
1: คนที่มายื่น
0: ราคาประมาณนี
1: ้อ๋อถ้าไม่ออกไปท้องตลาดที่ไปดูชาวบ้านชาวเมืองเขาขายกันเหรอไม่ได้ไปดูตรงนั้นเหรอ
0: มันผมได้บอกอันนั้นมันเป็นระบบแบบวินยูชน
1: ครับ
0: ไอ้ระบบราชการเขาไม่ได้เป็นระบบวินยูชน
1: ครับ
0: เขามีระเบียบอะไรของเขาอยู
1: ่
0: เขาจะมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะคล้ายๆแบบสืบราคา
1: ครับ
0: เขาจะมีเรื่องการสืบราคาแล้วก็จะออก TOR
1: แล้วคุณมาเสนอราคากันมากี่เจ้ากี่เจ้า
0: สืบราคาเสร็จแล้วก็จะออก TOR เขาจะมีราคากลางมาแล้วก็จะเปิด
1: ครับ
0: อันนี้จะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาราคาที่เขาไปสืบราคามา
1: ครับ
0: เพราะไอ้คนที่เข้ามาที่เขาสืบมาเนี่ยมันหัวกันมาอยู่แล้วมันไม่มีระบบวินยูชนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปสอบว่ามีความผิดไหมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ทางราชการเขาบอก
1: ระเบียบราชการเป๊ะทุกอย่าง
0: ระเบียบราชการบอกคุณต้องสืบราคาก่อนไหมก็สืบ
1: ครับ
0: อ่ะสืบแล้วรายละเอียดว่าไงอ๋อมันก็แสนกว่าหมดเลย
1: รายที่1 2 3 4 5ถึงรายที่10ที่ยื่นซองกันมาเนี่ยเห็นเปิดดูราคามันใกล้เคียงกันเราเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้ว
0: ถูกต้องแล้วคุณจะไปรู้อีกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดมีเขาขายไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนั้นมันเรียกว่าคุณไปรู้มากเกินกว่าที่เขากำหนด
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนั้นเป็นวินยูชนซึ่งราชการก็ไม่ใช่วินยูชน
1: ครับ
0: แต่ไอ้พวกเราที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยเราเป็นวินยูชน
1: เราเอาไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดเลย
0: เราก็ไปเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาจริงๆเขาซื้อเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มันถึงได้มีปัญหาเป็นคำถามไงแต่ว่าเวลาราชการเขาตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบวินยูชนเขาคิดว่าเอาแล้วทำตามระเบียบราชการไหมเอามันก็ทำตามระเบียบราชการทุกอย่าง
1: ครับ
0: มันจะไม่มีความผิดได้ไงก็มีว่าไม่มีความผิด
1: ก็บทสรุปว่าก็เป็นแบบนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กทม.ครับราชการซื้อของแพงกว่าชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: ถ้าซื้อเท่ากับชาวบ้านเขาหรือซื้อถูกกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่หากันตรึม
1: ครับ
0: จะเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นมากข้าราชการคนนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะติดคุกเอาได
1: ้ครับ
0: ว่าไปทำอะไรยังไงมาทำไมซื้อของได้ถูกตามราคาที่ชาวบ้านเขาซื้อกันได้ทั่วไปเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
1: มันเคยมีเรื่องของวัคซีนด้วยไม่ใช่หรอที่ซื้อถูกกว่าแล้วก็มีความผิดนะครับแถวๆใต้เนี่ยพี่เบสาร
0: แต่ก็มีไงคนก็บั่นไส
1: ้
0: ผู้การประชุมบัญชาเขาจะหาทางจับผิดเอาติดคุกติดตารางเอา
1: ครับ
0: ถูกให้ออกจากราชการเยอะๆ
1: ใช่ฮะใช่
0: ประเภทที่ทำเป็นเกิดจะอยากเป็นวินยูชนขึ้นมา
1: ครับ
0: ทั้งที่ระบบราชการก็ห้ามเขาไม่ได้มีระเบียบว่าต้องคิดอย่างวินยูชนนะ
1: ครับ
0: คุณต้องว่าตามกติการระเบียบของราชการที่กำหนด
1: ครับ
0: สืบราคาก็สืบมาดิใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปสืบที่นายกก็ว่าอย่างนี้นายขอก็ว่าอย่างนี้นายคอก็ว่าอย่างนี
1: ้ครับ
0: นายงอสิบลายก็สืบสิบลายก็ราคาใกล้เคียงกันหมด
1: เอาลึกเอาที่ถูกที่สุด
0: สูงทุกลาย
1: พอไปเห็นราคาในท้องตลาดเราไปจัดซื้อมาผิดเงื่อนไขผิดระเบียบราชการทันที
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจโสภาคครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องโด้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะ
3: ครับเดี๋ยวกันยาวถึง20:00ไปครับวันนี้
2: เดี๋ยวคนจะไม่รู้กันทั้งประเทศเพราะว่าช่วงแล้วมันแค่ในกรุงเทพใช่ไหมช่วงนี้เราเดอะเวิร์วันนี้วันเกิดน้องโด้งนะคุณผู้ฟัง
3: ขอบคุณครับ
2: ได้ข่าวว่าจะแจกเงินใช่ไหม
3: อันเล็กข่าวเลยนะพี่
2: ได้ข่าวว่าต้องกระจายเงินให้ฝากเบอร์พร้อมเพย์บัญชีไว้ทางไลน์ได้เลยใช่ไหม
3: เดี๋ยวรอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือน
2: อีกแล้ว
3: เหมือนคุณป้าที่สุโขทัยก่อน
2: อีกแล้วกลัวถูกรางวัลที่หนึ่งนี่เงียบกริบไม่ได้เห็นเลย
3: แอบย่องไปขึ้นเงินคนเดียว
2: เดี๋ยวต้องขออนุญาตโทรท่านผอ.กอง
3: สลากก่อนเก็บไม่อยู่หรอกพี่ก็รู้นิสัย
2: จริงป่ะ
3: ลงเฟซแน่ไม่ได้หรอกเก็บไม่อยู่หรอกจะมาเก็บเงียบๆทำไมโอ้เราเป็นหนึ่งในผู้โชคดี
2: แล้วมีเวลาโด้งวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่9อีกไม่กี่อีกประมาณสัก7-8วัน5-6วันหวยออกโด้งเขียนแผนเลยว่าถูกวันที่1ฉันจะทำอะไรบ้าง
3: เดี๋ยว
2: มาเอามาให้พี่บอยดูเอามาให้พี่บอยดูว่าพี่บอยอนุมัติไหมในสิ่งที่โด้งขอ
3: ต้องมีเป้าหมายได้แล้
2: ว
3: ได
2: ้วางแผนต้องวางแผนวันเกิดทั้งทีซื้ออะไรอายุคุณฟังจำได้ไหมบอยบอกด้วงไปทำบุญเมื่อที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้ซื้อเลขวัดที่ไปทำบุญกับเลขของเงินบุญหวยออกเลขเงินบุญด้วงจริงนะพี่แต่ว่าเขาแจกเลขโค1เนี่ยเขาเป็นเลข7เท่านั้นเองนะ1กับ0 7กับ0น่ะ
3: โอ้โห
2: แต่ด้วงเนี่ยคือไม่รู้จะพูดว่าไงเอาช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มันเชื่อกันยากบอยพูดยังไงด้งก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันให้ช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อ
3: ตีโอ้โหจากเลข1เป็นเลข7อย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเหนือชั้นอย่างพี่ไง
2: เราบอกเสมอ1กับ7 2กับ5 3กับ8 6กับ9นี่เราบอกเสมอ
3: มันก็เยอะไปหมดเลยอ่ะ
2: มัน
3: แบบมาตรงๆเลยไม่ต้องคิดเยอะได้ไหม
2: ด้งยังเป็นคนซับซ้อนเลยทุกวันนี้เข้าใจตัวเองบ้างหรือยังร้องหาไม่บรร
3: ทัดเรื่องหวยมาฟังเรื่องหวยเลยดีกว่า
2: เชิญแล้ว
3: เดี๋ยวเล่าอันดับ10เลย
2: เชิญ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: หวยของป้าสายันนะครับที่คุณป้าเนี่ยนะครับไปแจ้งความไปแล้วว่าเออนะหวยแกหายเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้การจังหวัดสุโขทัยบอกว่าคดีเนี่ยใกล้ที่จะคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยประสานกองสลากอายัดรางวัลที่หนึ่งแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าป้าสายยันเนี่ยคือเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของสลากรางวัลที่หนึ่งใบนี้นะครับท่านผู้การบอกมีหลักฐานถึงขนาดนั้นแล้วนะพี่บอย นะวันนี้นะครับนักข่าวไปคุยกับทางพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านบอกว่าเรามีหลักฐานถึงขนาดประสานกองสลากไปแล้วอ่ะให้อายัดใบนี้นะแล้วก็ไล่สอบพยานบุคคลนะตรวจเอกสาร
2: ตอนนี้เจอสลากยังโด่งตอนนี้เจอแล้วใช่ไหม
3: ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วครับพี่แต่ไม่รู้ว่าเจอใบนี้หรือยังนะ
2: อ๋อเหรอ
3: แต่ตำรวจบอกว่าขออีกอึดใจเดียวตอนนี้ใกล้ใกล้ชัดเจนที่สุดละ
2: กูแสดงว่ายังอุ่นใจไม่ได้นะถ้าเจอสลากแล้วสลากอยู่ในมือตำรวจแล้วเนี่ยยังโอเคล่ะ
3: ยังแต่ตำรวจพอจะรู้ว่าใครเอาไปยังไงนะแต่ว่าหลักฐานเด็ดคือเขาบอกว่าพยานไอทีคือโทรศัพท์เขาไปเช็คข้อมูลได้บางอย่างจากโทรศัพท
2: ์เหรอ
3: นะฮะนะก็เขาบอกว่าในแผงเนี่ยนะครับมันมีเลข70นะอยู่2ใบใบหนึ่งลงท้าย970ขายไปแล้วอีกใบหนึ่งลงท้าย770ขายให้กับป้าสายยันนี่แหละนะผู้ขายก็คือนางแห้งเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของแผง

0: หายไป3ใบ3ใบเนี่ยใส่ซองพลาสติกแล้วแม็กเป็นเหมือนซองเดียวไปให้อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแถมบนซองพลาสติกเนี่ยยังเขียนชื่อว่าป้าขยันกำกับไว้ด้วยนะครับป้าขยันหรือป้าสายันเนี่ยแหละนะก็เขาเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับมีการจ่ายเงิน300บาทในวันที่1มิถุนายนอันนี้วงจรปิดเห็นแล้วครับว่าป้าเนี่ยมาจ่ายเงิน300บาทแล้วก็เอาสลาก3ใบนี้ไปจริง
1: ๆ
0: มีการส่งมอบจากแผงจริง
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็มาไล่ดูกันนะครับว่าสลากใบนี้มันหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการไล่ดูกันจ้ะนะฮะนี่ก็ตำรวจขอเวลา 2-3 วันนะครับคดีขี้คายครับพี
1: ่
0: ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลจากมือถือของนายเดชกับนางแหววนะครับนายเดชเนี่ยเป็นคนที่ป้าหยันบอกว่าเอาไปให้ตรวจลอตเตอรี่รางวัลที่1ให้หน่อยป้าบอกวันแรกที่รู้ตัวว่าถูกเนี่ยยังคุยกันถึงขนาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปขึ้นเงินนะเราเก็บไว้ที่เราก่อนเดี๋ยวพาไปขึ้นโน่นนี่นั่น
1: แล้วป้าก็ไปปล่อยเขาเก็บมาถึงว่าตัวยายแหวนบอกเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมีพยานคนอื่นได้ยินไหมว่าพูดกันขนาดนี้อ่ะ
0: ไม่มีมีป้าสายันกับตัวเขาเนี่ยแหละ
1: อ๋อไม่มีบุคคลที่สามอีก
0: ไม่มีแต่ป้าบอกเขาบอกอย่างเงี้ยว่าฝากไว้ที่เขาก่อนเดี๋ยวพาไปลงบันทึกประจำวันพาไปขึ้นเงินนู่นนี่นั่นแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นอีกคนเลยบอกว่าไม่ถูกนี่หวยไม่ถูก
1: เอ้า
0: เออหวยไม่ถูก
1: โอ้ my god
0: นี่แหละตำรวจบอกว่าขอ 2-3 วันเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้เอาข้อมูลมือถือของเนี่ยแหละนายเดชกับนางแหววนี่ไปละไปเช็คอยู่ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ๋อพูดถึงท่านนี้ถ้ายังจำคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ได้จำได้ไหมเรื่องคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ดง
0: ปุ้ยกับคุณจำใหญ่นะฮะ
1: จัดไปอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนๆโฟกัสทุกเรื่องของชีวิตจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์หรือว่าคุณศรีสกลสมทรงที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวเสมอล่าสุดเนี่ยคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาตัดพ้อผ่านโลกออนไลน์เรื่องราวความเจียมตัวของเขาและอื่นๆจนหลายคนเป็นห่วงหนักมากแถมล่าสุดพ่อหนุ่มปุ้ยยังออกมาประกาศขายรถหรูของตัวเองโดยเขาเนี่ยลงคลิปรถหรูคันนี้ที่กำลังถอยออกไปจากบ้านแล้วขับออกไปโดยมีการเขียนแคปชั่นว่าติดมัดจำแล้วครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่สนใจครับ 700,000 บาทมาเอาไปเลยสนใจทักได้ครับผมพร้อมโอนทะเบียนพร้อมงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาชมว่ารถเนี่ยสวยจริงก็สวยจริงนะดงพี่เห็นแล้วพี่ชอบเลยแล้วก็ดูดีมากด้วยบ้างก็บอกว่าเหมาะกับพี่ปุ้ยแล้วบ้างก็สอบถามว่าทำไมถึงขายขณะที่หลายคนบอกว่าถ้าถูกรางวัลจะมาซื้อแน่นอนโดยหลายคนก็โฟกัสที่เลขทะเบียนของรถพ่อหนุ่มปุ้ยคนนี้ทะเบียนคือตบ6330โอ้โหคุณฟังฮะโอ้ก็นี่แหละฮะคุณปุ้ยประกาศขายก็ใครมีเงินช่วยอุดหนุนเนาะ 700,000 เองเอาไปเลยนี่คุณปุ้ยบอก
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาปัญหาข้างบ้านกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเขาบอกให้ใจเย็นๆกันนะพออารมณ์เราเย็นลงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันจากกรณีนี้ครับที่ขอนแก่นนะฮะบ้านติดกันบ้านหนึ่งมีงานบุญจัดงานบุญกันปรากฏว่าเวลาเหมือนงานบุญขึ้นบ้านใหม่ต่างจังหวัดนะพี่ก็เอาเต็นท์มากางโต๊ะจีนมาลงเนาะปรากฏว่าเต็นท์เนี่ยเหมือนมันล้ำเข้าไปนะครับมันล้ำเข้าไปที่ถนนแล้วทำให้เขาเนี่ยขับรถมาแล้วเขารู้สึกว่าเดี๋ยวรถเข้าไปโดนทำไง
1: ทำไมต้อง
0: เอาเต็นท์ล้ำมาที่ถนนนะฮะในคลิปเนี่ยเขาเปิดรถลงมานะด่ากราดเลยนะมายืนด่านะฮะโอ้โหวันนี้พี่แกสำนึกผิดแล้วครับติดต่อผ่านไปยังผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะฮะก็

0: อยากจะเข้าไปขอโทษเพื่อนบ้านนะเพื่อไปขอโทษเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะเขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยเขาเครียดจากปัญหาส่วนตัวนะครับอากาศก็ร้อนนะฮะทำให้เขาเนี่ยอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ทำพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมไปวันนี้เขาก็อยากจะเข้ามาขอโทษนะครับก็เอากระเช้ามาจับไม้จับมือกันโอ้โหเป็นคนละคนพออารมณ์มันเย็นแล้วสติมันเกิดนะพี่นะนี่พอมีสติแล้วก็นี่แหละฮะกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได
1: ้
0: โอ้โหนะฮะนะก็ถือว่านะจบลงได้ดีนะเรื่องนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ไปญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าฮะอยู่เมืองไทยมันร้อนวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเมืองอุซึโนมิยะนะครับประเทศญี่ปุ่นบอกว่าหมีตัวเต็มวัยเนี่ยน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมมีคนเห็นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้คือวันอังคารเนี่ย9มิถุนายนเนี่ยคุณผู้ฟังไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันอยู่ห่างจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยประมาณ700เมตรโดยเชื่อกันว่าเป็นตัวเดียวกับที่มีคนเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกด้งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกเลยนะที่อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100เมตรเขาตื่นเต้นกันเนาะโอ้จู่ๆก็เห็นหมีที่อยู่ไกลจากกรุงโตเกียวไป100เมตร100กิโลเมตรไม่ไกลนะบ้านเราอยุธยาไหมกรุงเทพเราก็แถวสระบุรีตื่นเต้นหมีเข้ามาใกล้โตเกียวเออเห็นก็อดซิลล่าว่าไปอย่างนะนี่เห็นหมีตื่นเต้นแล้วนะ
0: ไม่ก็มันดุมากแม่มันเริ่มมาถึงใจกลางเมืองอ่ะ
1: อ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถ้าเกิดมันเข้ามาย่านแบบชิบูย่าตรง5แยกที่คนเดินข้ามทางม้าลายอ่ะ
1: ว้านี่เราเป็นเราเกิดที่นั่นหรือเปล่าอ่ะ
0: ฮันจิเนมาเซฮันจิเบโก
1: สงสารคนฟังใจวันนี้ต้องทนรับอะไรก็ไม่รู
0: ้ฮันจิเนมาเซฮันจิเบโก
1: เออเอาคือไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยเขาบอกไปไกลเห็นหมีครั้งแรกเลยฮะในเมืองซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวไป100กิโลเมตรการโจมตีของหมีเนี่ยรวมถึงในเขตเมืองได้เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคณะทำงานเลยนะเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บโอ้บ้านเรานี่อุบัติเหตุทางถนนนะฮะบ้านเขานี่เป็นอุบัติเหตุจากหมีโดยในงบประมาณปีที่แล้วในญี่ปุ่นรายงานผู้บาดเจ็บสูงสุดเป็นประวัติการถึง238คนเสียชีวิตถึง13คนน่ะโด้งเจ้าหน้าที่เมืองอุซึโนมิยะเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลและจังหวัดและหน่วยดับเพลิงเนี่ยแล้วก็สมาชิกของสมาคมนักล่าสัตว์เนี่ยกำลังค้นหาไอ้เจ้าหมีตัวนี้ซึ่งตัดสินใจว่าจะใช้ยาสลบยิงหรือดักจับเพื่อปล่อยตามสถานที่ที่พบหมีก่อนหน้านั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณอาหารของหมีเช่นลูกโอ๊กและลูกบีสเนี่ยเขาเรียกลูกบีสนะฮะลดลงขณะที่ประชากรในพื้นที่ชนบทและการแพร่กระจายในพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยก็ทำให้พวกมันเนี่ยมันกล้าที่จะออกมาอาหารมาแย่งอาหารคนอ่ะออกมาอาศัยแบบกินอาหารตามเมืองอ่ะโอ้ญี่ปุ่นเขาก็ไม่เคยเนาะบ้านเราช้างคุณผู้ฟังใช่ไหมมาแย่งอ้อยบนรถบรรทุกบุกบ้านคนกินกะปิอะไรอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่นนี่เป็นหมีโอ
0: ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คนไทยเราเข้าไปช่วยปั่นหน่อยช่วยกดหน่อยนะครับล่าสุดฟีฟ่าครับพี่เขาปล่อย MV ที่น้องลิซ่านะครับกับวง Blackpink เนี่ยเป็นคนร้องเพลงเอาไว้เป็นเพลงประกอบฟุตบอลโลกนะชื่อเพลงว่า Go นี่ฮะ GOALS เพลงประกอบบอลโลก2026อย่างเป็นทางการนะครับนะฮะก็ปล่อยออกมาแล้ว MV นะครับน้องลิซ่าอยู่ในชุดสปอร์ตหน่อยกีฬานะครับสีขาวชมพูนะฮะถือลูกบอลอยู่ด้วยนะฮะก็คงจะเป็นเพลงมันๆเพลงเต้นเพลงสนุกสนานน้องลิซ่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกวันพฤหัสนี้นะครับคนไทยคนแรกเลยนะฮะขึ้นโชว์นะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเตะกันเขาก็จะมีพิธีเปิดนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนนะครับก็ไปยอดให้เธอได้ฟีฟ่าปล่อยแล้วนะครับเพลงนี้ติดหูไม่ติดหูยังไงก็

0: ลองฟังกันดูนะเพลงฟุตบอลโลกเลยนะครับนะฮะ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย์
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูเรื่องราวนะครับของคุณครูลงโทษเด็กที่ว่ากระโดดตบเนี่ย1,000 ครั้งเนี่ยมันใช่การลงโทษไหม
5: โอ้มันเกินไป
4: ไม่ตีไงไม่ตีไม่โดนตัวเลยไม่โดนตัวแต่ให้กระโดดตบ1,000 ครั้งเห็นบอกสุดท้ายเลยเด็กสุดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้โห
4: เออแม่ไปแจ้งความละนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์คุณแม่นะครับมาร้องเรียนว่าถูกครูสอนพละสั่งลงโทษนะครับด้วยการให้กระโดดตบไปเรื่อยๆ1,000 ครั้งจนน้องเนี่ยนะครับปวดที่น่องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาหลายวันนะฮะข่าวไปที่โรงพยาบาลครับไปเจอกับคุณแม่ของน้องนะน้องป.4คนนี้นะฮะคุณแม่ก็เล่านะครับว่าหลังพักเที่ยงวันที่28 ธันวาคมครูสั่งให้ลูกชายกระโดดตบ1,000 ครั้งลูกชายบอกว่าเดินเข้าไปเก็บขวดน้ำที่สนามบอลขณะเก็บขวดน้ำจะเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยครูเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนเอาขวดน้ำเอาขวดน้ำไปทิ้งนะครับครูก็เลยสั่งให้มาลงโทษนะครับครูเนี่ยสั่งให้ตบจริงๆเนี่ย1,500 ครั้งด้วยนะแต่เด็กทำไม่ไหวเด็กกระโดดไปได้1,000 ครั้งแล้วบอกครูว่าไม่ไหวแล้วครูหัวใจจะหลุดออกมาแล้วครูก็เลยสั่งให้พักไม่งั้นต้องไปถึง1,500นะ
5: ครับ
4: โอ้โหพอกลับมาบ้านเนี่ยฮะแม่สังเกตเห็นลูกเนี่ยอาการผิดปกติก็เลยถามว่าลูกเป็นอะไร

0: ทำไมดูอ่อนเพลียดูเดินไม่ไหวนะแม่ลูกก็เล่าว่าเด็กนะครับโดนครูทำโทษก็ล่าสุดเนี่ยนะเห็นทางเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงทางผอ.ก็มีการพูดคุยกันมอบเงินให้ครอบครัวหนึ่ง10,000 บาทก่อนในเบื้องต้นนะฮะแต่เขาบอกที่แปลกใจเนี่ยครูที่สั่งทำโทษลูกชายเนี่ยมาด้วยมาที่บ้านด้วยแต่ไม่ยอมเข้าไปเยี่ย
1: ม
0: ครอบครัวก็เลยบอกโอ้โหครูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรออ่ะเขาก็ว่าไปสิอย่างนั้นนะคือมาถึงบ้านแต่ไม่เยี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเห็นทางกระทรวงเขามีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
2: ไม่ครูคงกลัวนะพี่ว่า
0: โอ้แต่มาถึงก็น่าจะยกกระชองกระเช้านะไปขอโทษที่บ้านเขาหน่อยไหมล่ะใช่ไหม
2: ไม่กล้าเข้าไปแบบว่าสู้ไม่ไหวอ่ะมันมีคงมีพลังบางอย่างที่ต่อต้านอยู่ด้านในแล้วเจอหน้าลูกศิษย์ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร
0: โอ้ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: วันนี้ไปดูเรื่องของ8วันประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วบขส.เกือบ 2,000 คนนะครับกว่า 1.1 ล้านโอ้นี่ช่วยได้จริงๆเนาะดีใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางทางบขส.เนาะวันนี้คุณอัธวิทย์รักจำรูนะฮะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชนที่มีความสนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารบขส.อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพราะรัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้ 60% ผู้โดยสารก็จ่ายอีกแค่ 40% โดยกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกลุ่มเดินทางประจำกับรถโดยสารของบขส.และกลุ่มเดินทางไม่ประจำทางที่มีทางเลือกในการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้มากขึ้นท่านบอกว่าตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันเนี่ยนะฮะถึงเมื่อวานรวม8วันเนี่ยมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย1,000คือใช้ซื้อตั๋วของบขส.เนี่ยจำนวน 1,913 คนมียอดวงเงินของโครงการเนี่ย 1,102,136 บาทเป็นรัฐบาลจ่ายให้ 380,000 เศษแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายเองอีก 710,000 ก็เนี่ยฮะก็สามารถใช้นะซื้อตั๋วได้ตามช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS เลย139แห่งทั่วประเทศ
0: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาผมไปเจอข้อมูลของคุณครูเคสเมื่อกี้เป็นอีกมุมเลยครับพี่ครูขอชี้แจงครับพี่ครูบอกว่าครูไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบเอ้าครูบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กไปโดนอะไรนี่ฮะคุณครูติดต่อมากับสื่อนะครับของอมรินทร์เขานะฮะขอพูดในมุมของคุณครูบ้างครูคนนี้ชื่อว่าครูเป็ดอายุ58ปีครูที่ถูกกล่าวหานะครูเล่าอย่างนี้ว่าวันเกิดเหตุ28พฤษภาเนี่ยครูเนี่ยมาโรงเรียนสายด้วยซ้ำไม่ได้เจอเด็กคนนี้เลยไม่ได้สอนเด็กคนนี้ด้วยนะฮะครูขอโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริงนะครูเนี่ยดูแลรับผิดชอบเด็กม.1กับม.2ไม่ได้เจอเด็กม.4คนนี้เลยไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบอะไรด้วยนะฮะ เขาบอกว่าช่วงพักเที่ยงเนี่ยที่เด็กบอกว่าโดนครูสั่งลงโทษเนี่ยครูอยู่กับช่างรถซ่อมรถคูโบต้
2: า
0: พอเจอช่างเสร็จก็ไปเจอช่างอีกคนที่ซ่อมอุปกรณ์กีฬาหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวพักไปกินข้าวตอนกลางวันนะฮะอีกมุมนึงเลยครับอีกมุมนึงเลยครูคนนี้ยังมีครูที่สอนว่ายน้ำมาเป็นพยานบอกว่าวันที่28เนี่ยเด็กเนี่ยยังเรียนว่ายน้ำอยู่เลยแล้ววันที่29เด็กก็ยังทำกิจกรรมตามปกติร่าเริงแจ่มใสในส่วนที่เด็กบาดเจ็บไม่ทราบเหมือนกันว่าเด็กเนี่ยไปโดนอะไรมาเพราะหลังจากว่ายน้ำเสร็จเด็กก็มีการนั่นแหละไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่เป็นข่าวเอานี่ก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กระทรวงเข้าไปดูแหละฮะตั้งกรรมการสอบก็ดีจะได้กระจ่างกันว่า

0: เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กเนี่ยต้องดูแลเขาได้ดีที่สุดนะพี่เพราะว่าเด็กตอนนี้นั่งแบบเหม่อลอยอ่ะตอนนี้เด็กกลายเป็นเด็กแบบนั่งเหม่อลอยกังวลนะกลัวด้วยว่าจะไม่ได้กลับไปเรียนกลัวด้วยว่าจะคือมันกังวลไปหมดพ่อแม่ก็ทิศถึงข้าวว่าอาจจะต้องให้ย้ายโรงเรียนนะครับงั้นเดี๋ยวรอผลสอบแล้วกันว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นนะเด็กบอกว่าโดนลงโทษแต่คุณครูบอกว่าไม่ได้สั่งเลยไม่ได้เจอเด็กในวันเกิดเหตุด้วย
1: มันคนละเรื่องราวเลยเนาะ
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณฟังฮะอันดับ2มาดูชีวิตต้องสู้หน่อยนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาการปรับตัวการอยู่รอดนะฮะล่าสุดพรานต้อยหรือว่านายวันชัยจันละครอายุ47ปีชาวบ้านบะใหญ่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพรานล่าพึ่งล่าพึ่งป่าหัวใจนักสู้ที่ผันมาตัวมาเป็นไรเดอร์สายธรรมชาติขี่จักรยานยนต์คู่ใจตะเวนขายน้ำพึ่งและรวงพึ่งสดๆในเขตตัวเมืองโคราชเนี่ยนะแต่เดิมพรานต้อยจะตะเวนขายน้ำพึ่งอยู่ตามชุมชนตลาดและก็รีสอร์ทในพื้นที่ของวังน้ำเขียวก็มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านแต่พอเศรษฐกิจมันซบเซาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็บางตายอดขายก็ตกฮวบพรานต้อยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทำเลคุณผู้ฟังฮะแบกรับค่าน้ำมันขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาตลาดใหม่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาความโดดเด่นใครเห็นต้องเหลียวมองคือแผงขายของเคลื่อนที่เนี่ยบนรถจักรยานยนต์เนี่ยท้ายรถจะมัดโครงไม้อย่างประณีตเพื่อแขวนรังผึ้งหลวงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้คงสภาพสวยงามตามเดิมไม่บอบช้ำที่ตะกร้าหน้ากับหลังเนี่ยด้านหน้าด้านหลังบรรจุขวดน้ำผึ้งป่าสดแท้ 100% พร้อมส่งลูกค้าโอ้นี่ละฮะเขาบอกว่ากว่าจะได้น้ำผึ้งเนี่ยมาแต่ละขวดเนี่ยมันยากเย็นนะด้งพันต้อยต้องใช้ทั้งความอดทนความทักษะและก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในขั้นตอนการหาผึ้งการตัดรวงลงมาเพราะว่ามันดุอ่ะผึ้งหลวงอ่ะนะแล้วก็แกะรอยการบินของผึ้งในรัศมี2กิโลเมตรนี่เก่งจังเลยแกะรอยผึ้งได้วันหลังถ้ามีจอยอชิงทรัพย์ทองคำนี่ให้ลุงมาช่วยแกะรอยได้ไหมเกี่ยวกันไหม
0: ครับผม
1: นี่แหละเอาใครเห็นนะโอ้ก็อุดหนุนคุณลุงนะนี่โอ้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์770นะคุณลุง
0: เ
1: กี่ยวกันไหม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: นำหนึ่งวันนี้ก็กรมคุมประพฤติยืนยันนะครับคุณทักษิณอดีตนายกนะครับถอดกำไร EM พ้นโทษเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษนะครับก็ทางสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ1นะครับก็ยื่นรายชื่อไปนะฮะให้สำนักคุมประพฤตินะครับได้ทำการนั่นแหละแจ้งนะครับปล่อยตัวแล้วก็ถอดกำไร EM นะก็เดี๋ยวเห็นกำหนดการคุณทักษิณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ดูไบนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ครบถ้วนครับพี
1: ่หมดเวลาแล้วคุณฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอบอยกับโด้งได้ใหม่วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหง

ขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน75ชุดภายในถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอาทิข้าวสารผ้าห่มนาโนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงเกิดอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนสาบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมื้อนี้อยู่กับนุ่มนามนพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะฮะวันอังคารที่9เดือนมิถุนายนแล้วเนาะว้ามิถุนมิถุนเอ่ยนะฮะใครที่เกิดเดือนนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีเด้อ สักทายทุกท่านด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิทางไลฟ์สดกันก่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตนาพรด้วยนะครับสวัสดีค่ะนี่พี่เขาบอกว่าแล้วก็สวัสดีพี่จำปีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะพี่อรุณสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวน้ำกันแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณน้องอนัสการด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดียานาด้วยนะครับยานาสวัสดีจ้านะยานาชู2 นิ้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่สุมาราด้วยนะจ๊ะสาวเหนือแต้แต้กามาแล้วเด้อเสียสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะวันนี้เสียเปียกมาเร็วมากโอ้โหฝนตกแน่นอนน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีพี่ประโยคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางคอมเมนต์กันหน่อยน้องฟ้ามาแล้วสวัสดีน้องฟ้านะ

สวยๆของพี่นะครับแล้วก็นี่มาแล้วผู้ใดอีกพี่มิมี่มาแล้วสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์น้ำก็แล้วกันครับอุบลราชธานีนะครับเราฟังอยู่เนาะสัญญาณชัดเจนเนาะครับโอเคเนาะแก้วเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยแล้วก็พี่หนูริ่งมาแล้วสวัสดีพี่หนูริ่งครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ากันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนาะพี่น้องมื้อนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ตั้มด้วยครับสวัสดีครับพี่บอสรูปหล่อฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ดงด้วยนะครับวันนี้ขอให้ถูกหวยครับผมได้เลยพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลราชธานีสัญญาณโอเคนะครับพี่น้องชัดตลอดนะฮะต้องบอกว่า FM 95ชัดแจ๋วแน่นอนนะครับสวัสดีคุณแจ็คนครโคราชด้วยฮะสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ฮักตลอดสวัสดีครับนี่ยายออดมาแล้วสวัสดียายออดด้วยนะสวัสดีครับทักทายพี่น้องก่อนช่วงนี้นะครับเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสอยากฟังเพลงลูกเทวดาพอเวลาเหลือมื้อนี้เดี๋ยวผมจัดให้ด้วยครับเด้อลูกเทวดามื้อนี้แล้วก็สวัสดีพี่รวิภาด้วยนะขอเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์วันนี้จัดให้ตาของขอแน่นอนครับขอแค่พี่ๆขอเพลงเข้ามาหนุ่มน้ำมนต์จัดแจ่มๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงหรือส่ง SMS มาขอเพลงได้นะคะที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400เพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะแล้วก็ศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสิทธิพิเศษเลยนะช่วงหน้านะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็คุยสายหน้าไมค์กันไปด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าโทรมาผมก็เปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366โทรเข้ามาเลยพี่น้องหนุ่มหน้ามนถ้ารับสายอยู่นะฮะเงาร้ายให้มื้อนี้ผมอยากเปิดเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะฮะพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาเปิดให้ฟังเลยเป็นคนแรกนะฮะช่วงหน้าอย่าลืมนะฮะสายหน้าใหม่รอทุกท่านอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับช่วงนี้สายชิวหิวใจนะครับผมตอนนี้หน้าใหม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีพี่สมศักดิ์ครับผม
2: ใช่ครับผมผมอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: อ๋อประจวบตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนไหมเอ่ย
2: โอ้ตอนนี้หยุดมา2วันแล้วครับ
1: อ๋อหยุดมา2วันแล้วใช่ไหมจ๊ะเอ้ยวันนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ประจวบเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับผม
1: โอ้วันนี้พี่ประจวบโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ทวอทรงหรือเปล่าครับ
1: อะไรนะจ๊ะ
2: ทวอทรงลูกวิจารณ์หรือเปล่าที่ผมขอไป
1: อ๋อจิบขอมาเป็นเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธ
2: ออ๋อครับผมครับผมเป็นตั้งแต่ครับ
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: ขอโทษได้หนึ่งน้ำมนต์คร
1: ับ เฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้เลยครับพี่สมศักดิ์เพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อมอบให้น้องหลังใหม
1: ่ครับ
2: แล้วน้องมอบให้น้องชายนะครับน้องชายก็มาไม่จัดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับจัดยังจัดอยู่จ้ะยังจัดอยู
2: ่จัดอยู่วันไหนครับวันไหนครับ
1: พุธพฤหัสครับผม
2: คร
1: ับ
2: ผมครับผม
1: ได้เลยแล้ว
2: ผมดีใจมากแล้วน้องสายเขาเป็นพันร้อยโทนะ
1: ครับผมใช่แล้ว
2: อยู่กระทรวงเดียวกับผมครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: ดีเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่สมศักดิ์นะ
2: ผมก็เกษียณแล้วฮะ
1: อ๋อแต่ก็เกษียณไปแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
1: อ๋อได้เลยพี่สมศักดิ์หนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
2: ครับผมหน้ามนต์คนที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับ
1: อ๋อตอนนี้ผมอยู่ผมคนชัยภูมิครับผม
2: อ๋อครับเราเป็นคนไทยด้วยครับ
1: ใช่ครับได้เลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้ฮะโอ้โหสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาด้วยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้พี่ดีเจสายของเราด้วยนะฮะหลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยจ้ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอางอเกี้ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจากเพลงใดเกิดความกระลืมเบิดอันไหนอยู่ทั้งเวทีกันเลย

0: กำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีนะครับผม
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เด้อทักทายพี่ๆทุกท่านกันด้วยในค่ำคืนนี้วันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง 4:00 นะจ๊ะเอาล่ะครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะต้องถามแบบพ่อแม่พี่น้อง FC กันทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะเคยสังเกตกันบ้างไหมจ๊ะว่าทำไมแบรนด์สินค้า

แบรนด์ข้างในแบบคล้ายๆกันนะครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะราคาแพงกว่าของคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านั่นเองครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสธุรกิจที่ไร้ขอบจำกัดนะฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะให้คนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์ฮะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองจ้ะ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพรอมดีไซน์นั่นเองจ้ะผู้ที่ต้องบอกว่าพาแพ็กเกจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะฮะรวมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะครับที่มาเขาเรียกว่าจะมาเผยแผ่อินไซด์และทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนนะครับต่อให้คุณไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีแบบประสบการณ์นะฮะหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถ ออกแบบได้นะฮะต้องบอกว่าออกแบบได้เลยนะครับหรือมาเรียนรู้ได้ง่ายๆครับเพราะว่าเขาจะย่อยในเรื่องของที่มันยากๆให้เข้าใจในแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปั่นได้ทันทีฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ภายในงานครับมีโชว์เคสสุด Exclusive นั่นเองที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนั่นเองครับขออนุญาตย้ำนะฮะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้ายันเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ. อสมท.และที่สำคัญสุดๆงานนี้เข้าร่วมงานฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทใดๆแล้วก็ไม่มีแบบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่างานนี้เปิดรับสมัครจำนวนนะฮะจำกัดจำนวนนั่นแหละจำนวนจำกัดขออภัยฮะจำนวนจำกัดเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็สแกนแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนเลยนะฮะแล้วก็สำหรับแม่ๆคนไหนที่แบบยังไม่แบบสามารถจะเคยจะสแกนเนาะแต่นี่เป็นเขาเรียกว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้เลยครับ Ticking Radio ย้ำเลยฮะมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Ticking Radio นะฮะรีบสมัครก่อนนะฮะสิทธิ์จะเต็มเดี๋ยวเราจะไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: งทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์เพื่อชีวิต
1: ฮิตติดหัวใจเอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาวันนี้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวตามคิวเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกนะขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับ FC ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมแล้วก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะฮะใครที่โทรมาคนแรกแล้วให้สิทธิ์หน้าใหม่คนแรกเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะเจอกันชั่วโมงที่2นะครับ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษกรัฐบาลเผยผลสำเร็จการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีต่อยอดความร่วมมือทุกมิติสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเป็นการต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและสะสมเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐ

0: มนตรีได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสสร.ยึดโมเดลปี40เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงสสลงชื่อแน่พรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์มีนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานสสพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมร่วมโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญนายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรมแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณาเพื่อให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดยึดในหลักการประชาธิปไตยและมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขจะแถลงหลังปรับแก้แล้วเสร็จหลังจากจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมโดยจะประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยลงนามคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จคาดว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บรรเทาภาระประชาชนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบมีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรงหลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีหนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่จัดเก็บปกติซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยมอบให้สทบ.เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียดเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงญี่ปุ่นจับหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดได้แล้วเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถจับตัวหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดและมีผู้พบเห็นมากกว่า12ครั้งในเมืองอุสโนมิยะได้แล้วในวันนี้หลังก่อให้เกิดความตระหนกไปทั่วเมืองจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองตลอด2วันที่ผ่านมาหมีตัวดังกล่าวถูกพบเห็นในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองอุสโนมิยะจังหวัดโทจิกิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรกล้องวงจรปิดในย่านถนนช้อปปิ้งหลักสามารถบันทึกภาพหมีตัวนี้วิ่งผ่านหน้าประชาชน2คนที่กำลังตกใจในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์หลังจากมีรายงานการพบเห็นมากกว่า10ครั้งทั้งตามย่านการค้าสวนสาธารณะและบริเวณใกล้กับโรงเรียนคาดว่าเป็นหมีควายเอเชียโตเต็มวัยความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักตัวราว100กิโลกรัมล่าสุดสามารถยิงลูกดอกอาบยาสลบใส่เจ้าหมีได้สำเร็จขณะหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะสลบหมดฤทธิ์เจ้าหน้าที่นำร่างออกไปเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายก่อนจะนำไปปล่อยป่าไกลจากตัวเมืองต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีนิ่มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียว

ทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายแล้วไม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เพชรครับ
3: โอ้ยแม่เพชรดีใจเด้อ
2: โอ้ครับผมขอบคุณหลายๆอุ้ยดีใจได้คุยกับพี่เพชรน้ำกันโทรมาจากไทยเนาะครับวันนี้ครับ
3: ก็จากศรีสะเกษจ้าน้องทำสบายดีบ่ลูก
2: สบายดีครับผมสบายดีโอ้พี่เพชรอยู่ศรีสะเกษบ่ครับ
3: จ้า
2: อำเภอไดเนาะครับอำเภอไดเนาะ
3: ตำบลโนนข้ออำเภอโนนคูนจ้า
2: โอ้โนนข้อโนนคูนโอ้ยบ่ไกลกันเด้อ คนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน
3: ครับ
2: พี่เพชร
3: ก็ให้น้องบอสนั่นสู่ชีวิตเด
2: ้อโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมสู่กันไปเฮามื้อนี้ช่วงนี้ก็ได้มีแต่ของแพง
3: ๆครับ
2: พี่เพชรมื้อนี้โทรเข้ามาน่ะไม่มื้อนี้ครับขอเพียงมานอกครับมื้อนี
3: ้ปลายฟ้าครับ
2: ปลายฟ้าของเบิ้นปทุมราช
3: แม่นครับ
2: พิเศษในผู้ใดเนาะเพียงนี้ครับ
3: กันมอบให้ขึ้นกล่าวหาทุกคนพิเศษก็อันแม่นน้องเมย์บ่ครับรับสายวังหันแล้วก็น้องบอสน้ำ
2: ครับผมได้เลยได้เลย
3: ก็แล้วก็ทุกเสียงทุกสายจ้าแล้วก็ขอให้เด็กหน่อยวัยรุ่นที่เขามาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนี่สู่ชีวิตด้วยครับ
2: ได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวนุ่มนามนจะถ่ายด้วยครับพี่เพชรครับ
3: ครับ
2: พี่เพชรก่อนบ้างสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่เพชรไปขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
3: น้ำโหลด okay, น้ำโหลด
2: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันทายแซ่บหลายแซ่บคำนั้น
3: พันทายแซ่บหลายเอียงก
2: ็พันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: แซ่บคำใดคำนั้น
2: ครับและไอ้ไอยรา
3: และไอยาราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: กินง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
3: ทุกเพื่อนต้องมีไอยาราอ่าฮะ
2: ขอบคุณพี่เพชรอะไรครับเดี๋ยวนุ่มนามนจัดให้ด้วยครับเด้อ
3: ครับ
2: ครับพี่เพชรครับผมครับ
3: ครับขาได้ปลูกลาได
2: ้ครับโอ้ยขอบคุณหลายครับมีโอกาสไปพ่อกันด้วยครับเด้อ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับผมพี่เพชรสายน้ำใหม่นะฮะจากศรีสะเกษนะครับผมนนท์คอนอ้นคูนบ้านเฮาขอเพลงเขามาปลายฟ้ากับพี่น้องครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันละกันในมือนี้นะฮะผลงานเพลงนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยกันแล้วกันได้พี่น้องเด้อละครับเอ้ยเพิ่นบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นสุขุสุคนที่เขามาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนะครับผมขอให้สู้นะครับผมสู้อย่างเดียวนะฮะสู้ต่อไปอดทนครับความสำเร็จมันอยู่ที่เฮาสู้นี่แหละครับว่าเฮาได้สู้ได้สําใดนะครับผมเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับจากพี่เพชรครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองครับสังกัด TMG Record คำร้องทำนองศรีสกลสมทรงนะครับเรียบเรียงก็ TMG Record นะครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอทาให้ลองขออภัยฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะยังไม่ไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนกันเด้อเอาล่ะครับช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบสถ์ยิ่งมันครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบสถ์ยิ่งมันครับต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ครับรวมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งกันเองฮะสำหรับแฟนบอลตัวจริงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมครับร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมก็บางเพลงอาจจะเปิดให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันซ้ำนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผลงานเพลงก็คนขอมาเยอะมากนะจริงๆโอ้ถ้ามีเวลาเยอะผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับขอมา 20-30 เพลงผมก็เปิดให้ฟัง 20-30 เพลงฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงว่า DJ จะไม่เปิดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เวลาอาจจะกระชั้นชิดไปนิดนึงนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ฝากติดตาม DJ หนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันในค่ำคืนนี้ครับหนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนะคะวันนี้แล้วก็มาพร้อมกับความสนุกสนานหุ้ยนะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเมื่อกี้ก็คือต้องวิ่งจับไก่อยู่นะคะสามงานเพลงค่ะวันนี้สนุกเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่เขามีความเก๋แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะก็เริ่มต้นกันมากับดอกกระเจียวบานแต่ไม่ใช่ก้องไว้ไรนะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดอกกระเจียวที่มาก่อนการนะคะพี่พาเมล่าบาวเดนนะคะแล้วก็ต่อด้วยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอุ้ยอันนี้เจ้าของเพลงเขาฝากมานะบอกว่าโอ้ยสมัยก่อนนะเพลงเขาดังมากแล้วก็ฮิตติดชาร์ตด้วยนะคะอีฟอรวรรณนะคะปลาดุกอุ้ยนะเผื่อว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้น่ารักจังเลยนะคะไปกดฟังได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องไก่ด้วยนะคะงานของพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนั่นเองนะน้องฟ้าสายบอกหิวไก่อะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์สวดกุศลธรรมาธรรมาให้น้องไก่อยู่คุณมาหิวไก่ไม่ได้นะคะเพิ่งสวดให้น้องไปอยู่นะคะอ่ะก็เป็นความสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะหลายๆที่ก็ฟ้าครึ้มฟ้ามืดตึ๊บนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงปริมณฑลด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้ใครอยากจะส่งข้อความหรือจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยอัปเดตสถานการณ์โอ้หน้าบ้านเฮาฝนตกก็นะคะฝนตกไหมอย่างไรหรือร้อนอะไรยังไงก็โทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าวันนี้นะมีเพลงอะไรที่อยากจะฟังเป็นพิเศษหรืออยากจะมอบให้ใครในโอกาสพิเศษวันพิเศษนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะข้อความมือถือของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวนะคะ321ขอได้อ่านข้อความก่อนเลยนะคะมีเข้ามาแล้วหรือไม่อ่ะมีมาแล้วนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะคะมาตรงเวลามากๆแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะจ๊ะพี่พัทรพงศ์บอกว่าภูเก็ตฝนจางๆครับวันนี้นะคะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะบอกพี่ตาลเพิ่งสวดส่งไก่ไปแต่ว่าหนูหิว อ่ะเอาว่ากันไปนะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะน้องช

นะจ๊ะน้องหนูดีนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่น้องอะไรนะน้องอนัสการเหรอสวัสดีนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ซุยตานะจ๊ะพี่ปีโป้คุณแม่เกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลายคนที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีใจด้วยนะคะพี่สุริยาสวัสดีค่ะพี่สุนิสาด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่หนูเพียนสวัสดีค่ะทักทายทักทายพี่เดียวจรันพี่เดียวจรันด้วยนะคะมาละนะคะหลายๆคนเข้ามารอตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน่ารักมากๆนะคะพี่แม็กชาติไทยด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจของเราก็ฝากด้วยนะคะ Facebook แฟนเพจรวมถึงทุกช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียของเราเลยนะคะพี่วิจิตแล้วก็พี่นักรบด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะนะคะเราจะมารับสายหน้าไมค์กันนะคะเช่นเคยกับสายชิลฮีลใจนะคะวันนี้อยากพูดคุยกันอยากจะฮีลใจด้วยเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังขาโทรเข้ามานะที่022481366นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่นะคะเช็คให้หนูนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะจองสายนะคะในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแรนดอมได้สายของคุณผู้ฟังแต่ว่าพอโทรกลับไปนะคะเลขหมายที่ท่านเรียกนะคะบอกเลขไม่ถูกนะคะเขาจะบอกว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีผิดไปตัวเดียวคุณผู้ฟังนะก็โทรไม่ติดนะจ๊ะก็ฝากนิดนึงนะคะรีเช็คให้หนูนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนใครที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่รบกวนหน้าไมค์แต่ว่าอยากจะฟังเพลงเพราะๆก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงเพราะๆของพี่ก๊อตจักรพันธ์กันละกันในคำมอบให้จากคนที่รักเธอจากดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ต้อยนะคะ
1: ได
0: ้ค่ะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชฝนตกไหมจ๊ะพี่ต้อย
1: วันนี้ไม่ตกครับ
0: วันนี้ไม่ตกจ้ะ
1: ตกอู้เห็นระเบิดระเบ้อเลย
0: ชอบจังเลยอ่ะตกแบบระเบิดระเบ้อ
1: ตกจริงจริง
0: ตกจริงจริงแต่แสดงว่าอากาศก็เย็นเย็นใช่ไหมคะ
1: ครับตับแตกเลยครับเวลามันร้อนมันร้อนจริงจริง
0: โอ้ยนะคะหนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวนครมาโอ้ยเป็นปีปีละหลายปีละแต่จริงจริงพูดถึงนครศรีธรรมราชนี่ก็คือไปร้องเพลงด้วยไปเที่ยวด้วยหลายครั้งหลายครั้งเลยนะฮะมีสายจากนครศรีธรรมราชเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันพี่ต้อยฟังจากทางวิทยุอสมทใช่ไหมคะรับสัญญาณ
1: ครับผมรับสัญญาณผม อยู่ข้างถนนครับผมอยู่ข้างภูเขาเวลาจะโทรหาใครต้องขึ้นต้นไม้ลงขึ้น
0: อย่าบอกอย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่บนต้นไม
1: ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: โอ้โหคือแบบว่าหาคลื่นสัญญาณเหรอคะพี่ต้อย
1: ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับจริงต้องขึ้นต้นไม้ครับ
0: แต่ว่าฝนตกต้องระวังนะพี่ต้อย
1: ต้องขึ้นต้นไม้แล้วก็ผมอยู่ข้างตรงนี้เขาเรียกภูเขาหลวงนะครับ
0: อืมไม่ค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าตอนที่แบบมีฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้พี่ต้อยต้องระวังนะอย่าไปโทรศัพท์กลางแจ้งแบบนั้นนะคะเป็นห่วง
1: ครับ
0: โอเคพี่ต้อยจ๋าวันนี้หนึ่งงานเพลงอะไรดีคะ
1: คอยพี่ที่ภูมิเรียงครับ
0: โอเครอยที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกเนาะโอเคได้เลยค่ะพี่ต้อยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสายชิวหัวใจของเรากับรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเพราะๆเลยให้พวกเราได้ฟังไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรายังมีเพลงอีกเยอะมากๆตอนนี้หลังไมค์นะคะทยอยเข้ามานะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายโทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมกับฝากเพลงเอาไว้022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกับงานสัมมนาดีๆที่ใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะหรือว่ากำลังสร้างแบรนด์นะคะต้องสนใจแล้วก็อยากไปร่วมงานแน่นอนนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันค่ะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นแต่ว่าก็ยังมีคนแย่งซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณนะคะกำลังทำแบรนด์อยู่นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะกับ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกกลยุทธการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ค่ะภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ค่ะผู้ที่จะพาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะคะท่านนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดนะคะที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะต่อให้คุณนะคะบอกว่าไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยไม่เคยทำมาเลยนะคะบอกเลยว่ามางานนี้เรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีเลยค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่โชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะจะได้รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนนะคะซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการได้เลยค่ะรายละเอียดนะคะงานของเรานะคะสัมมนาครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยที่บมจ.อสมท.ของเราแห่งนี้นะคะจัดที่ห้องออดิโท

ทอเรียมค่ะและที่สำคัญเน้นย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะดังนั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะคะที่แบบตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะธรรมดาเกินไปหรือเปล่านะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากธรรมดาใหเปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินล้านนี่นะคะอย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนเลยที่ Line ID @thinkingradio นะคะมีแอดซายด้านหน้า @thinkingradio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะหลายๆคนโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้หลายงานเพลงเลยนะคะสวัสดีพี่พิทักษ์ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะคุณแม่สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่มาดานะคะน้องแบมนะคะแล้วก็คุณเอ็นตินภูวดลนะคะพี่สุเทพนะบอกถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะพี่สมจิตด้วยพี่สว่างด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะหลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะเขาฝากเพลงมานะคะจริงๆเพลงเนี้ยนะพี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูเห็นนะจ๊ะจำได้ขออนุญาตจัดให้ล่าช้าไปหนึ่งวันนะพี่หนุ่มพรไดงานจากน้องพรจันทพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรสนุกสนุกเลยกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้กับมหานครไลฟ์เลย
2: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าวเชิญมาลำฟ้อนให้พี่จ่อยดูหน่อย

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงสนุกๆนะคะก่อนหน้านี้กับเว็บเว็บแอนออร์ดีนะคะแล้วก็ที่จบไปกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลนะคะที่พี่เหน่งบึงกลุ่มฝากเข้ามานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ความสนุกยังไม่หมดค่ะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจัดให้ต่อเลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ตาลชนทิชา
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่
5: สุวัฒน์ครับ
4: พี่สุวัฒน์จากอ่างทอง
5: ครับ
4: นะคะตอนนี้อยู่อ่างทองเลยไหมคะพี่สุวัฒน์
5: เคยอยู่อ่างทองครับแต่นี้มานอนเฝ้าเครื่องอยู่ที่อำเภอชัยโยครับ
4: อำเภอชัยโยเฝ้าเครื่องอะไรคะเฝ้าเครื่อง
5: เฝ้าเครื่องสูบน้ำครับ
4: อ๋อสูบน้ำเข้านา
5: สูบน้ำเข้านาคร
4: ับ โอเคค่ะฝนไม่ตกเลยเหรอคะแถวนั้น
5: ก็ไม่ตกครับ
4: อืมน่าจะร้อนเลยสิถ้าแบบนี้
5: ก็อากาศก็มีลมพัดก็กำลังดีอยู่ครับ
4: อ๋อกำลังดีอยู่เนาะพอได้เนาะ
5: พอได้อยู
4: ่โอเคพี่สุวัฒน์กับหนูเราเคยคุยกันหน้าไมค์หรือยังคะ
5: ก็หลายครั้งอยู่ครับ
4: อ๋อหลายครั้งอยู่นะโอเคค่ะแต่ว่าก็เหมือนหายไปช่วงนึงที่ไม่ได้โทรเข้ามาแต่ฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
5: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
4: โอเคงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ฟังยาวๆเลยเนาะเพราะว่าสูบน้ำเข้านาน่าจะอีกสักพักเลยหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะ
5: ครับก็ทั้งคืนนะคร
4: ับ โอเคทั้งคืนเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี
5: ้ครับ
4: นะคะโอเคอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้ค่ะพี่สุวัฒน
5: ์ขายก้อยคอยอ้ายครับ
4: ขายก้อยคอยอ้ายของพี่ดอกอ้อเนาะ
5: ครับ
4: โอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็ให้หนุ่มหนองแต้ครับ
4: พี่หนุ่มหนองแต้เหรอ
5: แล้วก็นกสุพรรณด้วยครับ
4: จ้ะ
5: แล้วก็ให้น้องนั้นทุกเสียงทุกสายเลยครับ
4: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะเดี๋ยวพี่สุวัฒน์พูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยราอาฮ่า
4: อาฮ่า
5: อาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาฮ่า
5: ไอยราอาฮ่า
4: ไอยราอาฮ่านะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่สุวัฒน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
5: และให้น้องนับที่รับหลังไมค์
4: รับสายด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ให้น้องลูกตาด้วยนะครับ
4: ยินดีมากๆค่ะพี่สุวัฒน์มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะครั้งหน้านะ
5: ครับ
4: ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นี่แหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงเข้ามาทาง02-248-1366นะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะในช่วงนี้เพลงอะไรจากใครกันบ้างเนี่ยมาฟังกันนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นั่นเองนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทมากับสายหน้าไม้นะคะขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เสียงแคนจากแมนชั่นไหมไทยใจตะวันหรือว่าพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะจากใครกันเนาะจากคุณครูเฉลิมนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาที่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยา

ศรีสะเกษค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของพี่ไทยธนาวุฒิจากพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะคะก็จัดให้รัวๆนะจ๊ะนะคะขอเพลงไหนมานะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วเพลงเก่าเพลงใหม่หรือเพลงไหนที่มีเวอร์ชั่นไหนที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกกับน้องทีมงานของเราได้เลยนะคะยินดีจัดให้นะจ๊ะสวัสดีเพิ่มเติมนะน้องนายบอยนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะคุณแม่รุนบอกยังอยู่นะจ๊ะคุณแม่เกลด้วยแม่เกลบอกเพลงนี้ใครเจอก็ต้องเจ็บนะคะอยู่คนเดียวกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเออนั่นน่ะสินะพี่นารีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะจ๊ะพี่เบรเบดบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักโอ้ยขอบคุณนะคะเป็นน้องลูกโหนดนะเนี่ยมีใครอีกเพิ่มเติมน้องฟ้าใสบอกยังอยู่นะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะสีงานเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก็เป็นงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆแน่นะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกอารมณ์ฟังเพลงสนุกสนุกจากสาวน้อยคนสวยน้องสาวคนสวยกับน้องต้นข้าวสักหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะจ๊ะออกหมายจับ

0: นะคะเนี่ยก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคุณผู้ฟังนะอารมณ์ค้างเลยนะอยากเต้นต่อนะคะอ้าวนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะนะคะสำหรับ FIFA World Cup นะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้บอกเลยว่าต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาละค่ะตอนนี้ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพรหัสนะคะกับเพลงทรงนักเลงฮันจากสังกัดพรหัสมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยทิวากรแก้วบุญส่งนะคะและเรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันว่าทรงนักเลงเนี่ยจากวงพัทลุงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ทรงนักเลงนะคะงานใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพารหัสนะฮะต้องใช้คำว่าจ๊าบมากเลยพูดคำนี้แล้วรู้เลยนะว่าดีเจเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะจ๊าบอ่ะมันจ๊าบอ่ะแบบนะฮะขึ้นชอบเพลงนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับของวงพัทลุงอยู่แล้วเนี่ยตันว่านะเพลงนี้มันโดนจริงๆนะฮะทรงนักเลงก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะจ๊า
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2งานเพลงเพราะๆค่ะนะคะที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตค่ะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10นะคะจากสังกัดจวดจ้าสตูดิโอนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่1ของเราที่คงที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับเต้ยสั่งลา T-Rex ค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้ลากันด้วยเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะกับไม่อาจเปลี่ยนใจนะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยละกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดทั้ง2ชั่วโมงเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ4 ทุ่มนะจ๊ะ4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: มุนการเลือกเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มันหยดลงบนหินทุกวันหินยังกร่อนใช่ไหมภาษาอะไรกับใจคนนะคะสามผลงานเพลงของความใจอ่อนที่ผู้หญิงที่บอกว่าเข้มแข็งเข้มแข็งสุดท้ายอาจจะแพ้ให้กับคนที่แบบมาเตาะทุกวัน ใช้คำว่ามาเตาะทุกวันนะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีและปิดท้ายด้วยแพ้ใจคนดีจากสิริพรอำไพพงศ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะแต่ก่อนจะไปเตาะใครนั้นนะคะต้องเช็คก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังมีหัวใจอยู่หรือเปล่านะคะเผลอๆนี่เขาอาจจะไม่เหลือจิตใจเอาไว้ให้ใครแล้วก็ได้นะจิตใจเข้มแข็งจิตใจแบบว่าไม่เอาใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข็ดรักอะไรอย่างงี้นะนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ฟังของเมย์หลายคนก็บอกว่าโสดจ้าบางคนก็บอกว่าเนี่ยโทรมาสายหน้าใหม่ใช่ไหมสาวโสดเราเยอะมากนะคุณผู้ฟังนะนะคะตอนนี้เที่ยงคืน18นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชาคนดีคนเดิมของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณลุงคุณป้าทุกคนเลยนะคะวันนี้มากับอักษรปอปลาปอปลานั้นหายากต้องลำบากของเรือไปปอดอยโอ้ยปอปลาปอปลานี่อุ้ยแต่ว่ามีหลากหลายคนเนี่ยคิดออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะวันนี้ขอแบบครีเอทหน่อยขอแบบยากๆขอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคิดได้ยังไงนะเพลงนี้นะโอ้อะไรอย่างเงี้ยบางเพลงมันเปิดบ่อยใช่ปะล่ะมาดูสิว่าวันนี้มีปอปลายังไงมีคนบอกว่านั่นไงยอมละสิมาถึง

ยังไงนะยอมให้คนมาจีบเหรอโน no, ค่ะเหมือนเดิมยังรู้สึกว่าแบบยังมีกำแพงหนาและขวางกั้น สวัสดีพี่ทวีด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์มาแซวทุกวันนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อ่ะนะน้องไบร์ทนะคะบอกว่าลิ้นพันกันแล้วใช่เมื่อกี้กะว่าแบบพักนิดนึงจากตอนบ่าย4 โมงจะไปนอนสักนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าหนูมาแบบโผล่มาช่วงพี่โอ๊ตคณิตแป๊บหนึ่งมาแบบว่าเฮฮาปาจุงโกะเพราะว่าวันนี้น้องเมย์ไปแถลงข่าวมาไปงานแถลงข่าวไม่ใช่หนูแถลงข่าวหมายถึงว่าไปงานไปร่วมงานเฉยๆนะคะกับคอมมูก็คอมมูแม็กซ์นะคะที่อสมทนี่ก็มีส่วนร่วมคือมีพี่หน่อยแน่เนี่ยเขาเป็นวิทยากรสาวแสนสวยตัวแทนจากอสมทด้วยซึ่งแบบมันก็น่าสนใจนะเป็นการแบบว่าสอนใครหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการสื่อสารที่อยากจะมอบแบบบางทีใช่ไหมเราอาจจะมีความคิดความอ่านอยากจะสื่อสารอะไรกับใครเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักมาเรียนที่นี่นี่ก็บอกเลยว่าจะมีความรู้ในการทำคอนเทนต์มีความรู้ในการที่จะย่อยมีเวลาเรามีสาระอะไรยาวๆใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราจะจับประเด็นยังไงย่อยยังไงสื่อสารไปถึงใครทาร์เก็ตของเราคือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าสอนตรงนี้หมดเลยครบนะคะรวมถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆด้วยใครอยากเป็นสายอินฟูเนี่ยก็มาเรียนในคอร์สนี้ได้นะจ๊ะมีพี่บอยก็ทักมาพี่นุเจริญทักมาแล้วพี่สังนะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากดันอนันต์ด้วยนะจ๊ะว่าช่วงนี้น้องเมย์ยังเปิดเพลงไปตามอันนี้อยู่นะไปตามการแข่งขันเป็นเกมของน้องเมย์อยู่นะคะเป็นการตอบเพลงมาดูกันว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะมีความครีเอทีฟในการนึกถึงผลงานเพลงที่ชื่อเพลงแบบขึ้นต้นว่าปอปาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเอาตรงๆน้องเมย์อ่ะด้วยความเป็นนักร้องนักจัดรายการบางทีมันเพลงมันเยอะมากมันอยู่ในหัวเยอะมากแล้วพอถึงเวลามันนึกไม่ออกพอหันมาดูคุณผู้ฟังนึกได้ยังไงเนี่ยหลายอย่างเลยที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถส่งมอบให้กันได้นะจ๊ะตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมอบเพลงอะไรก็โทรศัพท์มาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยกับอักษรปอปลานะคะ022481366ค่ะ022481366มีตัวอย่างเพลงหนึ่งที่น้องเมย์นึกขึ้นได้ปากแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชห้ามซ้ำนะ ดักทางเฉยๆนะคะอ่ะปลาแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสายหน้าไมค์ของเราปอปาจะได้เพลงอะไรแล้วจะส่งอักษรถัดไปเป็นตัวอะไรนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะกับผลงานเพลงที่จะต้องขึ้นต้นด้วยปอปลานะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายน้ำใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายอนันต์ครับ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: อุ้ยน่ากลัวจังเลยนครราชสีมาโคราชเนาะ
2: ใช่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นนครโคราชก็ได้คร
1: ับ เออบางคนเขาบอกนครราชสีมาราชสีคือสิงโตมาแล้วแต่โคราชบางคนบอกว่ามีวัวด้วย
2: ครับครับโคราชมีวัวครับ
1: โอ้โตยนะมีอะไรมีอะไรนะมีวัวที่ไหนนะหนองโพหรอ
2: ชาวบ้านนอกนะครับชาวบ้านนอกมีเยอะครับ
1: เอ๊ะอะไรนะที่แถวแถวโคราชนี่มันมีอะไรนะหนองโพปะ
2: ครับหนองโพก็มีครับ
1: อะไรอย่างนั้นแถวๆนั้นเนาะแล้วคุณพี่ล่ะคะทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมก็อยู่ช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนได้นะครับ
1: ทำนาทำสวนปกติจะเป็นสวนแนวไหนอะคะพืชผักอะไร
2: พืชผักจะเป็นอ้อยครับผมเนี่ยใส่อ้อยมาครับ
1: หรอมีเคยแบบว่าขับรถอยู่แล้วมีช้างมาดักไหม
2: ไม่มีครับโยมเพื่อขามแก่แสง
1: เคยเห็นแบบในคลิปไงขับรถอยู่ดีๆโอ้ยมีช้างมาเปิดด่านขออ้อยซะหน่อยอะไรเงี้ยจริงไหมแล้วแต่ว่ามีจริงๆใช่ไหมคะเขาคงหิวเนาะ
2: มีครับปลาช่องครับผมเขาใหญ
1: ่แล้วเราทำยังไงอ่ะเวลาถ้าเราต้องเจออย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ให้กินไปเลยจ้าอย่างเงี้ยเหรอ
2: ต้องถอยก่อนครับต้องถอยรถค่อยๆถอยรถออกครับ
1: เออแต่เคยเจอไหมคะเคยในชีวิตแบบเจอช้างเจออะไรอย่างนี้มีไหม
2: เคยช้างป่าไม่เคยเจอครับ
1: แต่ว่าบางที
2: เขาส่วนมากเขาผ่านไปถ้ากลางคืนนะครับไม่ใช่เจอครับ
1: อ
2: ันตรายครับ
1: โอเคหนูก็ว่างั้นแหละถ้าแบบเขาไม่ใช่ช้างเลี้ยงแล้วไม่มีควานประกบอะเน
2: า
1: ะ
2: ช้างเลี้ยงถ้าก็มีมาไม่มีมานะครับ
1: แต่ปกติชอบมากเลยอ่ะหนูเป็นคนชอบช้างน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนถูกชะตาเวลาไปเจออะไรเงี้ย
2: ครับกลัวตัวมันครับมันทำลายข่าวของระดับแถวบุรีรัมย์นะครับ
1: ช่วงนี้แบบช้างเขาก็ออกมาหาอะไรกินนะเนาะข้างนอกโดยเฉพาะแถวแถวห้วยขาแข้งเนี่ยแบบอุทัยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกช้างป่าแบบมาทำลายแบบพวกผลไม้ของประชาชนเยอะมากเลยเหมือนกัน
2: ครับอันตรายครับบนถนนใหญ่ครับอันตราย
1: อ่ะวันนี้อักษรปอปลาเพื่อนๆบอกว่าใจเย็นนะ

0: ทั่วชิงอักษรที่แบบง่ายให้เพื่อนๆหน่อยเราจะไม่ปราณีเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้อักษรปลาเพลงอะไรจ๊ะ
1: ปี้จนปนครับ
0: ปี้จนปนโอ้ยแต่ว่าเพลงนี้เอ๊ะเราก็ไม่ค่อยได้ฟังนะเหมือน
1: ฟังนานแล้วครับ
0: ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พ่อครูแม่พ่ออาจารย์ไม่ได้เปิดได้เพียงครับ
0: หนูขอโทษได้ปะล่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: แซวเล่นแซวเล่นอ่ะปี้จนปนนะคะจากพี่เอมหาหิงนะคะเอาอักษรอะไรต่อดีเนาะเดี๋ยวขอดูนะแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกินกินเธอทั้งตัวทั้งมันเนื้อแล้วว่ายังไงอ่ะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอมีทอทงอ่ะ
1: ทอทงยากครับผม
0: เธอไงที่ขึ้นว่าเธอ
1: โอ้เธอได้ครับ
0: ได้หมดอยู่นะแต่ยากไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: ยากเน
1: า
0: ะ
1: ยากอยู่ครับยากอยู่ทอทง
0: ลองบ้างล่ะลองวัดกึ๋นของชาว FM 95ของเราดูปะล่ะ
1: ได้ครับได้ครับผมจะลองได้ครับ
0: เออแต่เราจะไม่เฉลยนะว่าเพลงอะไรนะคะผลงานเพลงปี้จนปนมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: โอ้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: มีแบบไปบนบานไว้ไหมว่าขอให้จับฉลากได้ชื่อพี่หน่อย
1: ก็ไม่บนนะครับ
0: แซวเล่นแซวเล่น
1: อาจารย์เลยจะโชคชะตาครับ
0: ได้เลยปี้จนปนจากเอมหาหิงฟิชเชอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะ
1: ครับครับผม
0: โอเคขอบคุณที่ร่วมสนุกนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะ
1: ครับขอบคุณครับสาธุครับ
0: ขอบคุณที่เรามาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครที่เริ่มดูแลตัวเองรักสุขภาพนะคะเราจะต้องมี Heal Life ติดบ้านไว้ด้วยติดตัวไว้ด้วยพกเอาไว้นะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยบางทีก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะHeal Life เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะลุกนั่งเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจได้นะจ๊ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นและยังไม่พอนะคะในราคานี้990บาทนี้นะคะยังแถมฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะเราก็จะได้นำผลงานเพลงที่ศิลปินร้องกันสดๆมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้รักจางที่บังประกงจากอาสดใสรุ่งโพทองค่ะ
3: แล้วรวมทั้งลง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบบ่าตัวเองเบาๆนะบอกตัวเองเตือนตัวเองให้รู้เสมอว่าเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของตัวเองก็คือเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเราตลอดเวลาเนาะเวลาที่เราจะนินทาใครพูดถึงใครคิดถึงใครรักใครคนที่รู้ดีที่สุดคือเรานะจ๊ะมีคนบอกว่าน้องเมย์ก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะได้ค่ะน้องเมย์ก็เลยมองว่าสิ่งที่น้องเมย์ควรทำในทุกๆวันก็คือหาเวลานอนเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยมีคนถามว่าขอถามตรงๆได้ไหมว่าเวลาที่พิมพ์แชทมาหาน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์อ่านหรือเปล่าก็จะบอกตรงๆเหมือนกันว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะเพราะว่าคนทักหาน้องเมย์ค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆแบบเยอะเยอะแบบตะโกนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดองแชทล่าสุดรู้สึกจะ 20,000 กว่าข้อความไม่ไหวจะอ่านจริงๆแล้วก็ไม่ไหวจริงๆต้องอยากจะให้เข้าใจนิดนึงแต่ว่าพยายามจะตอบเวลาที่แบบมาคุยเล่นหน้าแบบว่าเวลาแบบเพจคุยกันแบบจัดรายการอย่างเงี้ยอันนี้คุยเล่นได้คุยบ้างคุยขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขออะไรอย่างนึงอันเนี้ยคุยกันแฟร์ๆเลยนะใจๆเลยนะเวลาคนส่งของให้น้องเมย์นะคะเคยมีคนที่ส่งแบบช่อดอกไม้ส่งเสื้อผ้าส่งของเล่นส่งอะไรอะของกินส่งอะไรเยอะมากๆอะแบบมีคนส่งเยอะมากแล้วพยายามทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของอันนี้บอกก่อนนะว่า ไม่ได้นะคะในเมื่อหนูมาทำงานตรงนี้มันเป็นงานของหนูมันก็คือการทำงานอย่างหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกรักรู้สึกชอบอยากให้กำลังใจอันนี้โอเคเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะเราอยู่กันแบบคนในครอบครัวประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวจะไม่กินกันเองโอเคไหมคะ ก็ชอบมีคนแบบว่าเข้ามาทักแบบเมื่อไหร่จะแบบว่าพี่ไปขอไหมอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าพักนะคะคนในครอบครัวเราจะไม่กินกันเองโอเคไหมเราเป็นมหานครแฟมิลี่นะคะดังนั้นเราจะมีการติดต่อกันได้พูดคุยกันได้แต่ว่าอย่างแชทส่วนตัวเนี่ยอันนี้ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้สำหรับคนที่เขาทักมาขอความช่วยเหลือเพราะน้องเมย์เป็นกู้ภัยดังนั้นน้องเมย์อะณตอนนี้น้องเมย์เป็นดีเจอ่ะเวลาพิมพ์แชทพิมพ์อะไรเข้ามาน้องเมย์ก็จะตอบในฐานะดีเจนึกออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์แบบหลุดจากอาชีพดีเจตรงนี้ไปก่อนอ่ะก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เงินหรอกมันก็เป็นจิตอาสาแต่หนูอ่ะอยากจะให้คนที่เขาทักมาได้อ่ะคือคนที่เขามีเหตุด่วนเหตุร้ายใครที่ทักมาคุยเล่นใครที่ทักมาพอแบบไม่ตอบก็งอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็งอนต่อไปเพราะว่าหนูสนใจชีวิตคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าดังนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าหนูให้ความสำคัญกับคนที่เขาเดือดร้อนดังนั้นในช่วงนี้มีน้ำป่าไหลหลากมีพายุเข้าหลากหลายพื้นที่นะคะหนูสนใจคนที่เขาขอความช่วยเหลือก่อนดังนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการพิมพ์คุยเล่นอะไรที่เกี่ยวกับการพิมพ์แบบส่วนตัวเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยโอเคพิมพ์มาก็อย่างอนกันถ้าหนูไม่ได้อ่านหรืออ่านแต่ไม่ตอบอันเนี้ยอย่างอนขอแค่นี้จะพิมพ์ก็พิมพ์ได้แต่ว่าอย่างอนหนูก็มีชีวิตส่วนตัวของหนูในการไปนงไปนอนอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยจริงๆน่ารักมากๆแฟนรายการเราอ่ะคือหลายๆคนนะคะก็มีขอบเขตที่แบบเข้ามาพูดเข้ามาคุยอุ้ยโดยเฉพาะแบบพี่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะพี่ป้าๆนะอาบางคนแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยน้องเมย์มากๆอย่างเงี้ยน่ารักแบบน่ารักมากๆอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆแต่มีจริงๆมีคนถามว่ามีด้วยเหรอคนที่แบบพยายามมาจีบมีจริงจังมากด้วยแล้วคือแบบน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเคยถึงขนาดมาถึงหน้าบ้านตกใจมากเพราะว่าเขาจำทะเบียนรถหนูแล้วเขาขับตามแล้วเขาก็ไปถึงหน้าบ้านแล้วโชคดีมากวันนั้นที่ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไปเจอที่หน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพูดตรงๆนะน่ากลัวหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วบางครั้งหนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ยแจ้งความเด้อ มันอันตรายอ่ะ ก็ชื่นชอบได้ค่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้กลัวเหมือนกันเอออันนี้ก็มีแจ้งความด้วยเหมือนกันนะคะบางคนแบบพูดแบบมาขอซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยมายื่นแบบเงินเป็นหมื่นเป็นแสนให้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าตลกเออพิมพ์อะไรต้องให้เกียรติกันด้วยนะคะเราเองก็รักแฟนรายการเรามากๆเหมือนกันเราก็ใส่ใจแฟนรายการเราประมาณหนึ่งเหมือนกันมีแฟนรายการเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีติดต่อคุณหมอให้บางทีติดต่อรถพยาบาลให้ดังนั้นนะคะเรารู้จักกันในนามแบบคนที่รู้ว่าน้องเมย์ทำกู้ภัยมีอะไรอยากขอความช่วยเหลืออยากให้แบบสมมุติว่าเปิดรับบริจาคอย่างเงี้ยเออมีคนที่เขาแบบต้องการรับบริจาคโลหิตลูกเขาประสบอุบัติเหตุเขาต้องใช้โลหิตอะไรเงี้ยติดต่อมาขอได้เลยหรือน้องเมย์ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมขอหน่อยแบบอะไรเงี้ยอันเนี้ยช่วยเต็มที่มากๆนะคะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยน้องเมย์มีอาสาที่น้องเมย์รู้จักอ่ะทั่วประเทศดังนั้นเราช่วยกันนะคะขอบคุณมากๆโอ้ยเอ็นดูอ่ะขอบคุณที่ถามด้วยขอบคุณที่ถามเข้ามาด้วยนะคะก็ได้ตอบไปแล้วนะก็ทำความรู้จักกันไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มากับเพลงไม้เมืองเพชรกับกรวดนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอันนี้เพลงลากมาตั้งแต่แรกแล้วพอดีพี่เขาถามมาผ่านทาง Facebook Live นะคะก็เลยขออนุญาตตอบนิดนึงนะอ่ะชั่วโมงหน้าค่ะทอธงอุ๊ยวันนี้ทอธงเหมือนคุณผู้ฟังหนูคิดไม่ค่อยออก ลองดูลองพยายามดูทอทงอุ๊ยวันนี้น้อยมากเลยอะลองดูนะ022481366หนูมีตัวยากแล้วเออ022481366นะคะเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกับทอทงจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ไอยาลาอ่ะฮะอ่ะกลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมธิชาอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับคุณผู้ฟัง70กว่าชีวิตนะคะที่น่ารักมากๆเลยมาเฝ้ากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี่อู้ปกตินี่จะมากันแว๊บๆมาออกแล้วก็ไปฟังทางวิทยุบางคนก็แบบน้องเมทักทายนะจ๊ะไปฟังทางวิทยุต่อแล้วนะจ๊ะนี่ก็โอเคได้หมดเลยนะคะอ่ะตอนนี้1ใส่หน้าไมค์มารอแล้วกับตัวอักษรทอธงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูมี
4: ติดแล้วเหรอ
5: จ้า
4: ในที่สุดก็โทรติดจนได้เออนะอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: ครับน้องไบหัวหน้าห้องม.9/5ครับ
4: โรงเรียน
5: โรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนเวนจ้า
4: เป็นยังไงบ้างไบสบายดีไหมคะ
5: ก็สบายดีค่ะ
4: ช่วงนี้สมุทรปราการนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยแบบว่าฝนตกอะไรยังไงบ้างไหม
5: บางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนค่ะ
4: เอ้ยวันนี้พี่ขับรถมาอสมทตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายๆเนาะขับมาวิ่งเส้นบนทางด่วนนี่แหละเออขับมาแล้วเหมือนแบบตอนแรกมันก็ตกแบบอยู่ดีๆก็ตกหนักเลยอ่ะกำลังจะปิดรั้วบ้านเลยแบบเออไม่ปิดแล้วกันเปิดทิ้งไว้เลยขับออกไปเลยเออเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วพอขับออกไปนิดเดียวเอาหยุด พอขึ้นทางด่วนเอาตกพอไปกลางๆทางด่วนเอาหยุด จะลงทางด่วนเอาตกอีกแล้วเออวันนี้ฝนเป็นอะไรงงมากฝนงงแงอะไรก่อนเออ
5: นั่นสิ
4: น้องไบปกติหัวหน้าห้องก็ทำหน้าที่เป็นแอดมินด้วยแอดมินพี่เมย์ด้วยเออบอกเขาหน่อยว่าปกติเนี่ยน้องไบก็เวลาใครแชทมาข้อความมาไบอ่านหมดเหมือนกัน
5: อ่านหมดจ้า
4: ดังนั้นก็คือรู้กันว่าเห็นทุกข้อความใครพิมพ์อะไรแปลกๆมาไบก็จะมีหน้าที่บล็อก
5: อย่างเดียวจ้า
4: เออยืนช่วยยืนยันหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าพี่เวอร์หรือเปล่าเออบางทีแบบว่ามีคนส่งรูปอนาจารมาให้ดูจริงๆเนาะ
5: ใช
4: ่แล้วคนที่เห็นคือไบมันโถแล้วก็ตอนนั้นมีน้องแสงด้วยเนาะ
5: ใช่ใช
4: ่ตอนนี้มีน้องแวนเพิ่มเข้ามาอีกคนละน้องแวนก็เดี๋ยวต้องแบบให้น้องแวนทำใจก่อนเพื่อจะเจอข้อความอะไรแบบนี้
5: ต้องเทรนไปก่อน
4: นะวันนี้นะคะทอธงน้องไบเพลงอะไรคะ
5: เธอคือชีวิตจ้า
4: เธอคือชีวิตคิดนานไหมถามจริง
5: ไม่นานจ้ะ
4: หรอวิวันเขาบอกว่าทอธงยากนะจริงๆเพราะว่ามีหลายคนมากที่โทรมาทอธงนี่มีพี่เพชรศรีสเกตโทรมากับเพลงธรรมชาติโหดนะคะธรรมชาติโหดนี่มีหลายท่านเลยพี่สนธยาสุราษฎร์ด้วยมีพี่วิทยาศรีสเกตด้วยเอ้าศรีสเกตเหมือนกันเออนะใจตรงกันอีกต่างหากนะคะเอ๊ะหรือว่านั่งข้างกันหรือเปล่าลองกันบ้านเออก็ได้นะคะก็ได้ไปคนละ1แต้มนะก็คนละ1ฉลากนะคะมีเจ๊ตุ้ยนะบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่แฟนเธอนี่ตะกะแตนชลดาด้วยแล้วก็มีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะเธอจะเลือกใครนะคุณอ้วนนะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้บอกว่าพี่หนุ่มน้องแต้มาผิดกติกาถอนคำสาบานเฉยเลยมีโถเอ้ยด้วยนะของบาซูโถเอ๊ะไปบอกให้แม่มาขอเนอะพี่ว่ายากนะทอธงอ่ะยากเหมือนกันเน
5: า
4: ะ
5: ใช่บางทีมันก็อุ้ยคิดไม่ออกบ้างอะไรบ้าง
4: เออแต่บางคนอ่ะเขาให้มาเป็นอะไรนะให้มาเป็นทอทหารแทนเหมือนเห็นว่ามันทอโทมันทอเหมือนกันปะไม่ได้นะเราก็ต้องเอาตามกติกา
5: ใช่ต้องตามกติกา
4: ใช่ตามกติกาของเราด้วยนะคะเออมีคนถามว่าเอาแล้วทำไมไบเป็นแอดมินเพจพี่เมย์แล้วทำไมถึงได้เล่นด้วยทำไมเป็นหัว

หน้าห้องแล้วได้เล่นด้วยก็จริงๆไบก็คือแฟนคลับคนหนึ่งนั่นแหละค่ะก็รู้จักกันใน FM 95นี่แหละค่ะแหมเพราะฉะนั้นตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้เออนะแต่ว่าไม่มีหัวกันแน่นอนไม่มีหัวกันแน่นอนนะคะเออไบก็ต้องขยับ

0: ทุกคนเลยจ้า
1: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
0: ขอตามพี่เมย์นะครับเปลี่ยนใหม่จ้ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห่า
0: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
0: อัยราอาห่า
1: ถ้าต้องไม่พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
0: ตลุมตุ่มมัง
1: โอเคบายขอบคุณที่โทรมาครับร่วมสนุกกันเนาะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็เลยเป็นผลงานเพลงรักๆนะคะการทุ่มเทกายใจเพื่อใครคนหนึ่งเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะ

มีคนทวงมาเต็มเลยอักษรอะไรอ่ะน้องเมย์ตัดตัวถัดไปอ่ะหนูลืมน้องไบวางไปแล้วด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็เลยแอบทักน้องไบไปบอกว่าไบช่วยพี่ด้วยพี่ลืมขอโทษขอโทษขอโทษเธอคือชีวิตนะคะเบียร์วรวุฒิใช่ไหมมันก็จะมีเมื่อกี้บอกไบว่ามันจะมีท่อนที่สองท่อนกับท่อนฮุกว่าจะเอาอักษรอะไรดีน้องไบเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นท่อนฮุกละกันท่อนฮุกเขาร้องว่าเธอ

0: ไม่มีทางก็เลยเป็นทอทหารเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะอักษรที่เราจะเล่นกันก็คือทอทหารนั่นเองนะคะใครที่อยากจะ ร่วมกิจกรรมกับเราหนูขอโทษได้ไหมล่ะก็ลืมกันบ้างแหมบางทีใช่ไหมหนูเอาตรงๆเลยนะกดดันทุกครั้งเวลาที่มีแอดมินหรือว่าเป็นน้องๆที่แบบโทรมาบ่อยๆอย่างแบบพวกน้องหนูดีพวกน้องฟ้าใสพวกน้องทิพสุดาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาน้องเขาโทรมาบางทีหนูก็กลัวเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าจะคิดว่าแบบหัวไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกังวลเราก็พยายามรีบคุยรีบวางเดี๋ยวจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปให้สิทธิน้องเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าหนูคิดมากเองไหมนะแต่ก็นั่นแหละเหมือนแบบพยายามรีบคุยรีบวางก็เลยลืมขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากพี่อ้นพานุวัฒน์นะจ๊ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: หนูหันไปเห็นคนที่เป็นแต่งคำร้องทำนองนะคะไม่ใช่ใครอื่นใดนะคะแต่งผลงานเพลงนี้ให้พี่ก้องห้วยไร่นั่นเองเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหมอลำน้อยนะคะโดยพี่อ้นพานุวัฒน์ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองพร้อมแล้วไปฟังกับผลงานจากพี่อ้นพานุวัฒน์หมอลำน้อย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงอยู่ในฮิตอันดับที่20และ19นะคะกับเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยใครที่เป็นแฟนรายการแฟนคลับของทั้ง2คนนี้นะคะอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยยังคงอยู่ในชาร์ตอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมส่ง SMS มาให้กำลังใจกับพี่ต่ายอรทัยและน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงค่ะตี3บอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีอัปเดตราคายางเนาะเพราะว่าสมาคมยางพาราไทยอะค่ะเขามีการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีแบบว่าอัปเดตเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวน้องเมจะนำมาฝากละกันเนาะนะคะก็ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะวันนี้มีพี่จิ๋วมาเล่นกิจกรรมกับเราด้วยหนูเพิ่งเปิดเจอทอทงนะคะเธอจะอยู่คอยใครจากพี่เป้าสายันด้วยแต่ว่าอ่ะอักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นทอทหารก็ยังคงมีคุณผู้ฟังถามน้องเมย์อยู่ว่าถ้าทักข้อความไปอ่ะจะเป็นไรไหมเอาจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้น้องเมย์ทำหน้าที่ของดีเจก็มีอะไรก็พิมพ์มาทางเพจได้เลยนะคะก็พยายามอ่านอยู่อ่านตลอดนะคะแต่ว่าแชทส่วนตัว Facebook ส่วนตัวขอให้เป็นเรื่องของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกหน้าที่นึงของน้องเมย์เนี่ยก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันหนูเชื่อว่าคนเราเวลาเดือดร้อนน่ะมันหาที่พึ่งไม่เจอสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยากบอกใครเลยนะว่าเป็นกู้ภัยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอดอ้างสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาจารย์หมอเขาบอกว่าบอกเถอะบอกคนรอบตัวบอกคนที่อยู่ใกล้เราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาได้อย่างน้อยเขานึกถึงเราเราจะได้แนะนำเขาได้ช่วงโควิดเนี่ยน้องเมย์ดูแลทั้งหมด18ครอบครัวเขาโทรหากันแบบแทบจะตลอด24ชั่วโมงน้องเมย์ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากังวลบางทีคุณยายแบบหายใจรวยลินน่ะนึกออกปะอายุแบบ80กว่าแล้วติดโควิดอ่ะแล้วเราอ่ะรับสายแล้วเราแบบทุกครั้งที่เขาโทรมาเราต้องรับสายอ่ะน้องเมย์ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเมย์เป็นนักแสดงนักจัดรายการหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยณตอนนั้นหน้าที่ของน้องเมย์คือกู้ภัยดังนั้นสิ่งที่น้องเมย์จะช่วยเหลือได้ก็คือช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดดังนั้นก็ขอความร่วมมือแล้วกันเนาะใครที่ทักข้อความส่วนตัวมานะคะก็ขอให้เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์เล่นมาก็เหมือนคุณแจ้งโทรหาตำรวจเล่นน่ะมาสั่งพิซซ่ามันก็อารมณ์นั้นแหละตำรวจเขาก็คงวางสายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่อ่านไม่ตอบก็อย่าน้อยใจกันเพราะว่ามีหลายคนทักมาแค่บอกว่าฝันดีน้องไม่โอเคนะถ้าแค่เนี้ยโอเคแล้วพี่เขาไม่เคยน้อยใจด้วยก็คือแบบฉันบอกฝันดีเธอมาปีนึงแล้วอะบอกทุกวันโดยที่หนูไม่เคยตอบพี่เขาเลยด้วยเพราะว่าหนูไม่รู้จะตอบว่าอะไรคนแรกๆก็ตอบอยู่แรกๆก็ตอบฝันดีกลับไปแต่ว่าหนูอ่ะเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แฟนคลับอ่ะบอกฝันดีมาแล้วเราพิม

0: ฝันดีกลับไปหลังจากนั้นเมียเขาโทรมาค่ะคือเราอ่ะต้องวางตัวประมาณนึงเพื่อป้องกันคนในครอบครัวเขาด้วยเขาว่ารักเราอ่ะใช่เขารักเราในฐานะที่เราเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากด้วยอาชีพของหนูเนาะมันสุ่มเสี่ยงมากกับการที่เราไปคุยเล่นกับเขาว่าคุยเล่นมากๆบางคนคิดไปไกลคิดลึกคิดว่าแบบหนูจะแต่งงานด้วยแล้วอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีจิตใจที่แบบคิดอยากจะไปละลาบละลวงถึงขนาดเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเราเหมือนกันดังนั้นนะคะหนูก็จะบอกว่าศิลปินทุกคนแม้แต่นักจัดรายการของพวกเราเองหรือคลื่นอื่นๆเองนะคะทุกคนอ่ะเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็เชื่อแหละว่าคุณผู้ฟังเข้าใจหลายคนเข้าใจแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีโอ้ยคือแบบบางทีก็ต้องพูดอ่ะถ้าไม่พูดก็หาว่าหยิ่งบางทีก็พิมพ์มาด่าแรงๆแบบแรงเกินไปคุณแบบเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ่ะแบบบางคนไม่เคยเจอกันเลยแต่เขาดูเราทุกวันเขารู้สึกสนิทในขณะที่เราไม่เคยเจอเขาเลยแต่พอวันนึงที่ไปเจอกันอ่ะแล้วเขาสนิทแล้วเขาแบบเนี่ยอย่างที่หนูเคยเล่าใช่ไหมล็อกคอดึงคอไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจอันนี้แจ้งความได้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้จักในความรู้สึกอ่ะใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆถึงเนื้อถึงตัวมันก็ต้องแบบระมัดระวังหรือเขามาพูดหยอดมาบอกรักมาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนะอะไรเงี้ยเราต้องระวังคำพูดอะไรแบบเนี้ยเสมอเลยมันด้วยอาชีพหนูไม่ได้อยากหยิ่งก็เข้าใจบางคนเขาก็แบบบอกรักเราคิดถึงเราก็เข้าใจแต่ว่าคุณคะบางคนเขามีลูกมีเมียแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะไปรู้ได้ไงหนูก็คงไม่มานั่งถามหรอกว่าโทษนะคะโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือต่อให้โสดหรือไม่โสดก็up to you ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ป่ะเลิกพิมพ์ได้แล้ว พิมพ์ไม่หยุดเลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตเอ้ยขอในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหนูเปิดผิดหน้า เพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกบ่นอะไรก็มีคนพิมพ์มาไม่หยุดไงก็เลยบ่นแล้วมีคนบอกให้แจ้งความเลยอ๋อแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วจริงๆมีใบแจ้งความเยอะมากเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆมันเจอเยอะมีคนพูดจาหยาบๆคล้ายๆเยอะบางทีก็รับไม่ไหวเหมือนกันทุกวันทำงานเหนื่อยแล้วหนักแล้วจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็เฮ้ยนะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ทิ้งท้ายไว้กับโซคูขอแบบเท่ๆนะถอดแว่นเก่าๆหน่อยเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงหล่อเลยจากภาระพลวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับอักษรทอทหารนะจ๊ะทอทหารอดทนมาดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบเสกความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องที่กำลังทักทายกันมาแล้วก็รับชมกันอยู่นะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ครับสวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่นุเจริญพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่มิตรชัยนะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่อาทิตย์นะครับพี่สุทัศน์นะครับน้องโอมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะสวัสดีน้องไบค์นะครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วน้องไบค์น้องไบค์หัวหน้าห้องของคุณครูเมธิชานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมหานครไลฟ์กันก่อนหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับ022481366นะครับตอนนี้น้องเมนะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับพี่สว่างครับพี่คมคายครับน้องโอมนะฮะทักทายนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แต่พอลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็ว

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
3: จ้า
2: พี่นันโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้ลมสักลมรักจ้า
2: ลมรักเพชรชบูรณ์หรือเปล่า
3: จ้าลมสักลมรัก
2: ลมรักเลยนะ
3: จ้าลมสักลมรักเขาเรียกลมสักลมรักจ้า
2: ลมสัก
3: มาลมสักก็ต้องมาตกลมรักอยู่ที
2: ่โอ้โหอุ้ยสงสัยผมต้องไปแล้วล่ะ
3: รีบมาเลย
2: ใช่ไหมใช่ไหม
3: จะทำบ่อไว้ลึก
2: ๆจะได้ตกหลุมรักลึกๆเนาะเออนะฮะพี่นันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่สบายดีนะช่วงนี
3: ้สบายดีครับอากาศดีดีวันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองเกือบบ่ายสามยันตอนนี้ปล่อยๆอยู
2: ่ครับผมอากาศพอดีแบบอากาศเย็นไหมหรือว่าร้อน
3: เย็นนะคะกำลังเย็นกำลังพอดีเลย
2: เย็นเย็นสบายสบายเนาะ
3: จ้า
2: ครับพี่นัน
3: ไปวันไหนไปทับกระดานวันไหน
2: ไปทับกระดานแหละครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมไปตอนเย็นๆแล้วก็ตอนเช้าพอดีเขาจะมีพิธีเปิดงานอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องไปสแตนบายร
3: ออ๋อ
2: ใช่คร
3: ับจริงเขาเปลี่ยนชุดให้วันไหนคะวันที่13เลยเหรออ
2: ่าหมายถึงเปลี่ยนชุดคุณแม่ที่ทักประดานใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นชุดผมจำได้ว่าหน้าองค์อ่ะหน้าสลักจิตดวงจันทร์นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนสักพักนึงแล้วน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่หัวต้นเดือนครับพี่
3: อ๋ออ๋อเปลี่ยนจริงๆกว่ามีงาน
2: ใช่ครับผมถ้าพี่สะดวกผมชวนพี่ไปนะอยากให้ไป
3: เนี่ยพี่ยังแนะนำเลยเนี่ยแม่เขาไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วนี่บอกว่าอาทิตย์นี้วันที่13ให้ไปงานรำลึกแม่พึ่งสิเอ้าเหรอเอ้ยจริงเหรอค่ะก็มาหาวันกันหารถหาคุณกันอยู่
2: เพราะว่าปีนี้มีตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับถ้าพี่นันสะดวกไปวันไหนก็ไปนะ
3: ค่ะถ้าได้ไปนะ
2: เข้าใจ
3: แต่คงยากอ่ะเพราะว่าอยู่กับคนป่วย
2: เข้าใจครับเข้าใจครับพี่นันครับ
3: ก็ขอให้น้องเพชรเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ
2: ขอบพระคุณมากมากครับ
3: ขอให้งานสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดี
2: ครับผมนะครับผม
3: แม่พึ่งอ่ะหน้าไปนะโชคดีที่มีงานรำลึกของแม่พึ่งเนาะเขาแม่พึ่งเป็นนักร้องที่เก่งอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: แต่ใช้ความจำการร้องเพลงน้องเพชรน่าชื่นชมทั้งโลกมีคนเดียวอ่ะ
2: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นันนะครับคือหลายคนนะที่เขามองแม่พึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เป็นศิลปินนะครับเขามองแบบเป็นครอบครัวมองแบบเป็นครอบครัว

0: ครัวเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติเขาคนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยนะฮะก็เล
1: ใช
0: ยแบ
1: ่
0: บ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: จะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่แม่เพื่อนเขาได้ทิ้งไว้เขาได้ทําไว้ประมาณนี้ครับพี่นัน
1: มันปีนั้นพี่จำได้ไหมเพื่อนเขาเสียปี35ใช่ไหมประมาณปี37ไหมสามเจ็ดไหมเขามาสร้างหนังสร้างละครด้านดาชินีลูกทุ่ง
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าแม่เพิ่ง
1: ใช
0: เส
1: ่
0: ียป
1: เพ
0: ี
1: ราะ
0: สามห้า
1: ใช่เพราะว่าสักปีสองปีมานี่แหละเขาพอจังหลังจากแม่เพิ่งเสียนั่นแหละเขามาสร้างละครเรื่องดาชินีลูกทุ่ง
0: ครับผม
1: อืม
0: เข้าใจเลย
1: แล้
0: น
1: ว
0: ะ
1: ท
0: ฮ
1: ี
0: ะ
1: แล้วทีนี้เมื่อก่อนก็เห็นยุ้ยญาติเยอะเขาไปกับแม่พึ่งนะบางทงเซนเซนเขาจะถามว่าลูกเหรอน้ำหนักเขาคล้ายเหมือน
0: ใช่
1: คล้า
0: ใช
1: ย
0: ่
1: กันนะ
0: ไม่เอาจริงคล้ายๆนะเพราะว่าพี่ยุ้ยคือ
1: ใ
0: แ
1: ช
0: บ
1: ่
0: บทั้งสไตล์ทั้งหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างเขาคล้ายๆหมดเลย
1: ใช่เข
0: จ
1: า
0: ริ
1: จ
0: ง
1: ะ
0: จ
1: เ
0: ร
1: ป
0: ิ
1: ็
0: ง
1: นมาน จ
0: ะ
1: ากแม่พึ่งทั้งนั้นเลยยุ้ยญาติเยอะ
0: เข้าใจเลยครับผมพี่นันครับแต่ว่าวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
1: ปากจันไปหอมใจ
0: จากพี่แช่มนะ
1: ใช่ค่ะฝากหอมใจน้องเพชรไปที่สุพรรณไปกลับโดยสวัสดิภาพ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่นันพี่นันก็
1: แล้
0: เช
1: ว
0: ่
1: ก
0: น
1: ็
0: เดี
1: ฝ
0: ยว
1: าก
0: ัน
1: ค่ะ
0: นะครับพี่
1: แล
0: น
1: ้
0: ั
1: ว
0: น
1: ฝ
0: ก็
1: าก
0: ต้
1: ใ
0: อ
1: ห
0: ง
1: ้
0: ร
1: น
0: ั
1: ้
0: บ
1: องมีด้วยนะ
0: ได้เลยครับพี่นันก็รักษาสุขภาพนะครับครับ
1: เหมื
0: ผ
1: อนกั
0: ม
1: นค่ะ
0: ครับพี
1: แ
0: ่
1: ล้
0: น
1: ว
0: ักน
1: ็
0: ขอ
1: ม
0: บ
1: อ
0: พ
1: บ
0: ระ
1: ข
0: คุ
1: อ
0: ณ
1: มอ
0: ค
1: บ
0: รั
1: ห
0: บ
1: น่อยเด้อ
0: ได้เ
1: ใ
0: ล
1: ห้
0: ยครับ
1: ฝา
0: พ
1: กไ
0: ี
1: ป
0: ่
1: ให้พี่สุดยอดหนุ่มมังสวิรัติอ่ะคนเดียวคนเดิม
0: ใครนะใครนะขออีกรอบ
1: พี่สุดยอดคนนั้นแหละ
0: พี่สุดยอดเลยนะ
1: ใช
0: โอ
1: ่
0: ้
1: เขาพี่สุดยอดที่เข้ามาวันนั้นแหละเขาเป็นผู้ชายของพี่พี่มีผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วนะ
0: โอ้ยินดีด้วยพี่ไม่พี่นานผมอยากรู้อย่างหนึ่ง
1: ฮะ
0: พี่เขาสุดยอดจริงไหม ที่เขาสุดยอดจริงหรือเปล่าเออ
1: ยอด
0: เหมือนที
1: ย
0: ่
1: อด
0: พี
1: ถ
0: ่
1: ่
0: เ
1: า
0: ขายเ
1: อ
0: ล
1: ่ะ
0: ยเออ
1: นั่นเด็กเขายังสงสัยว่ายอดถ่ายหรือยอดอะไรอ่ะ
0: นั่นสินั่นสิยอดอะไรไม่รู้อันนี้ต้องคิดเอง
1: คิดเอง
0: ครับ
1: น้
0: ผ
1: องเ
0: ม
1: ียคิดไปก่อนแล้วเห็นไหมพี่จะมาได้คิดเลย
0: อุ้ยผมไปไกลแล้วพี่อืมได้ครับพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: ส
0: พี่
1: ว
0: น
1: ัั ส
0: น
1: ดีจ้า
0: สวัส
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ีครับผมนะครับพี่นันนะฮะพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงฝากจันไปห่มใจให้กับพี่สุดยอดนะฮะวันนั้นพี่สุดยอดเขาได้โทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาว95นะครับนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะครับผมก็เลยเรียกว่าพี่สุดยอดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าสุดยอดเรื่องอะไรบ้างผมก็หวังว่าน่าจะสุดยอดทุกเรื่องนะฮะอืมตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อครับฝากจันไปห่มใจครับพี่แช่มรำครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอะไรก็ยอมครับจากพี่โลโซพี่วงโลโซนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีคาถาคุณแผนจากน้องการทัศนะนะครับพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีณณทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับไม่นอนอีกแล้วนะฮะสวัสดีน้องปามี่แล้วก็คุณชายบอยคนเดิมพี่สมคิดนะครับพี่อะไรนะเฮอร์มันแคลร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ประโยคนะครับนี่แล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่กบตากนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ตอนนี้

ป่ะผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากเหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดทุกวันนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าปวดเข่าลุกนั่งเดินขึ้นบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นยิ่งอายุมากๆนะครับผมเลยอยากจะขอแนะนำฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่นะครับ1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เพชรครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณน้องวิทยานะ
3: ครับผม
2: น้องวิทยาโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: มาจากศรีสะเกษครับจากขุนขัน
2: โอ้ยจากศรีสะเกษรับฟังชัดเจนนะครับ
3: โอ้ชัดเจนดีครับ
2: ขอบพระคุณมากมากครับทำไมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนเช้าจังเลย
3: ผมมันนี้เลยมันไม่ค่อยสบายนะ
2: ไม่ค่อยสบายใช่ไหม
3: นอนไม่ค่อยหลับนะ
2: อ๋อนอนไม่ค่อยหลับ
3: ต้องกินยานอนหลับถึงจะหลับได้
2: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีอีกหลากหลายเพลงนะครับมาขับกล่อมคุณวิทยานะ
3: ครับผม
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: คอยเธออยู่ที่เก่าของสยามครับ
2: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบครับเดี๋ยวขอมอบนิดนึงเลยครับ
2: ได้ครับ
3: มอบหนุ่มมาเชียงคูหนุ่มทรงนาเจนหนุ่มลำนาเจนจากคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็หนุ่มอารมณ์หนุ่มอารมณ์ดี
2: ครับ
3: หนุ่มนอกจากหนุ่มบ้านสมใจหนุ่มอารมณ์ดี
2: ครับผม
3: แล้วก็พี่ชายไวยพรเรื่องพี่เนื้อสำนบ
2: ครับ
3: แล้วก็หนุ่มนอกประดุกด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็หนุ่มมาเชียงทูหนุ่มโชคละเจนแล้วก็น้องใหม่ไพบึงสามนาสาไซฟอนสาเล่มทองสาสรุงสาสามโลกจงลงเบอร์เชษานิมักรองแล้วก็หนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาบานตะปินสาวบ้านสร้างสาวโซดโพใหญ่สาวสีละรงสาวลำไยหวานแค่นี้แหละครับ
2: ได้เลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยฮะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันจับสโลแกนของผมได้ไหม
3: ต้องเริ่มโค้งครับผมจำไม่ได้ครับ
2: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยารา
2: อ่าฮ่า
3: Ah-ha.
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอ่าฮ่า
3: ไอยาราอ่าฮ่า
2: ครับผมคุณวิทยาขอบพระคุณมากมากครับขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
3: ครับขอบคุณครับผม
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับคอยเธออยู่ที่เก่านะครับจากลุงเป้าสายยันสัญญาทาแป้งรอนะครับจากพี่นางเอ้ยเดี๋ยวทาแป้งรอจากณัฐาสินัฐาก็เลยพูดพี่นางสิริพรไม่ใช่ฮะณัฐาสิริทรานิยากรนะครับยังคอยที่ซอยเดิมครับจากพี่มนแคนเนาะแล้วก็แอบคอยครับจากพี่ต่ายอรไทยทั้ง4เพลงจัดไปแห่งการรอคอยทักทายครับน้องมังกรพี่สุคนพี่ลำพึงพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนาพี่สุฮอกเกนบูมพี่ประโยคนะครับแล้วก็ใครดูสิสจต้อยสจต้อยมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะบอกว่าสวัสดีครับเปิดเพลงให้แบบไม่ต้องขอเลยนะฮะแบบว่าถูกใจมากครับบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับซอยซิกแซกด้วยใช่ไหมฮะซอยแบบไหน แล้วก็ทักทายครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่ลำพึงครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตวันนี้นะครับคือเพลงเดี๋ยวขอดูซิเพลงอะไรมรสุมใจนะครับจากคุณกอกี้กาวิศราครับฟีเจอริงคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินสังกัดมักจีนะครับโอ้ยอันนี้เป็นค่ายกำลังมาแรงนะค่ายใหม่เลยนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์กวิศราคงบุญสิริคุณเรียบเรียงโดยอาจารย์กวิศราเช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับผม2เพลงจบไปครับมีเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตแล้วก็เต้ยสังลานะครับจาก T-T-Rex นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาส่งข้อความทาง Facebook สวัสดีคุณชายบอยพืชสุคนนะครับพี่นันทายายออดสามย่านนะครับทักทายนะครับผมพี่บุญยกรน้องมังกรครับพี่ประโยคครับแล้วก็พี่ลำพึงครับพี่อัญชรีโอคุระนะครับมาแล้วพี่ประจักษ์ด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหวานวานๆกันต่อนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับบทเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงแรกเลยนะครับจากวง Clash นะวงพี่ๆ Clash เขานะครับกอดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นยุคอะไรนะต้องเรียกว่ายุค2000แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น2000ต้นๆเลยนะฮะวง Clash นะฮะทักทายไปถึงพี่สุคนครับคุณชัยบอยนะครับทักทายครับพี่ขาวดอนมาแล้วนะครับน้องมังกรนะฮะพี่บรรเทาพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับผมพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All the Hit Hit Story ช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิ

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเขียนฝันลงไปข้างฝาครับจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็หนาวแสงนีออนนะครับจากพี่ตะกั่วแตนชลดานั่นเองครับในชั่วโมงที่3แล้วเนาะยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพี่สุภัทราพี่ละไอนะครับคุณชายบอยพี่จรูนพี่สุมาลาพี่คำเตยพี่รัตติยานะฮะทักทายนะครับน้องมังกรแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงอิสตอรี่ครับ2เพลงเจ้าป้ายไม่ว่าจะเป็นหลวงไก่นะฮะคนมีประวัติครับไอ้หมูไอ้หมาจากพี่บิวโพพิพัฒน์นะครับ2เพลงจัดให้นะฮะอ่ะทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมชายครับพี่นรเดชพี่ละอาย

คุณชายบอยน้องมังกรพี่พรชัยนะครับพี่เทวีนะครับนี่ใครเอกใครเอกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่พินโยด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วพี่จรูนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรครับ02-201-4364ครับ3เพลงจบไปฮะมีคิดถึงบ้านเกิดครับของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากพี่มัมจักมกแล้วก็รักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะบทเพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อ่ะทักทายครับพี่บุญจักรครับพี่คมคายครับพี่หล่อเท่ด้วยนะฮะโอ้ยสวัสดีครับคุณชายบอยพี่กนกนุชนะฮะน้องณัฐพงศ์ถามว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันเสาร์ที่13พี่เพชรไปงานครบรอบแม่พึ่งหรือเปล่านะครับใช่ครับวันที่13ก็อยู่ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะก็ถ้าไปก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครเอกนะฮะสวัสดีคุณชายบอยเหมือนเดิมนะครับทุกท่านเลยครับคุณพี่บุญเรียนที่รักเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

จบไปนะครับท้ายชั่วโมงนะฮะสองเพลงครับทรงซิกนะทรงซิกเป็นบทเพลงจากน้องนุชปทุมทองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นอะไรนะคุณอะไรนะเดี๋ยวที่ร้องเพลงสวยขยี้ใจอ่ะเออคนนั้นอ่ะคนนั้นผมจำชื่อไม่ได้นะลืม

ชื่อใช้เลย แล้วก็ Stand By รอนะครับจาก New Country นั่นเองนะครับก็เป็นสองเพลงที่ก็เรียกว่าจังหวะใกล้ๆกันนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่สาวขามนะฮะสวัสดีพี่สุเทพสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปามมี่ปุ๋ยปามมี่แดนซ์นะฮะบอกขี้ดื้อว่ามาป่วนเฉยๆครับผมเออว่ามาป่วนเลยนะ บอกว่าแวมไพร์พร้อมออกล่าเหยื่อหรือยังจ๊ะถ้าเวลานี้นะคงจะล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะฮะต้องรีบหลับพรุ่งนี้มีงาน ลาไม่ได้แล้วนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่นันทานะฮะสวัสดีไปถึงพี่ยอนสวรรค์นะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังน้องกระโปโลสวัสดีค่ะนะครับพี่ประเทืองนะครับพี่สุฮอกเก็ตบูมทักทายครับพี่สุเทพนะครับพี่อะไรนะมอนเนลลี่ใช่ไหมครับมอนเนลลี่เนาะนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ขมไข่นะครับตอนนี้อย่ารอช้าอะไรนะอ๋อใช่ใช่ใช่บุ๊กสุภการนะครับเพลงทรงซิกใช่ไหมแบบน่าจะเป็นเพลงแรกเลยของคุณบุ๊กนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับเวลาเดิม2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่สะดวกนะครับก็ปีนี้วัดทับกระดานนะครับครบรอบ34ปีของคุณแม่ผู้บัวดวงจันทร์นะครับขอเรียนเชิญไปถึงทุกท่านด้วยนะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับไปเขาเรียกว่ามันจะเป็นมหกรรมงานวัดแบบใหญ่มากๆนะครับมีบูธขายของบูธอาหารบูธทุกสิ่งทุกอย่างแบบเป็นงานประจำปีที่สุพรรณเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับจากศิลปินมากหน้าหลายตานะครับมีทั้งลูกทุ่งทั้งสตริงทั้งเยอะแยะมากมายเนาะคือทางเราก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งเท่านั้นเป็นนักร้องได้หมดนะครับแรปฮิปฮอปร็อกนะฮะลูกทุ่งยังไงก็ได้นะครับแค่แบบมีใจรักแล้วก็ศรัทธาคุณแม่นะครับขอบคุณมากมากเลยครับ 3-4 ปีแล้วเนาะนะครับแป๊บแป๊บครับตอนนี้ก็ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับรักแม่พึ่งผู้บนทางจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวาง

บางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธวันนี้10มิถุนายน2569นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะคะ 5:11 นาทีก็เป็นข่าวด้วยเพลงด้วยนะคะเพลงน่ารักเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะใครที่จะโทรศัพท์มาก็โทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะสายยังว่างอยู่นะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะส่วนน้องรุ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเข้า

มาแน่นอนนะคะมีข่าวมาฝากมีเพลงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นข่าวนะคะที่เราจะนำเสนอไม่พลาดแน่นอนเนาะในแต่ละวันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook

พี่ประเทืองจากหนองเสือนะคะแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากร่อนพิบูลจุฬาภรณ์พี่ไหนอีกเดี๋ยวนะขอทักทายสักเล็กน้อยพี่ประโยคอ๋อชื่อพี่ประโยคนะคะพี่นฤมลนะคะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมทรงพี่ปูกัญญรัตน์ค่ะพี่จารีรัตน์แก้วสอนพี่ยายออสนะคะแล้วก็พี่ตุ๋มกอบแก้วค่ะพี่สมศรีพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไททันนะคะมีหลายตุ๊กนะคะต้องบอกพี่กัดด้วยนะอยู่ไหนพี่ดูเล็กพัชราพรพี่มโนแจ้งใจพี่น้องฉุยกันติยาพี่วันชาติเหล่ารักพงพี่กระโปโลชิดลิศนะคะมาแล้วพี่จำนงค่ะจากห้วยยอดนะคะจำนงชูเมืองฝนแรง2วันแล้ววันนี้ตกอีกอ๋อตกแล้วเหรอคะเออใช่เมื่อวานนี้อุ๊ยพอฝนแรงก็ร้อนเนาะเออก็ไม่รู้จะเอายังไงดีฝนตกมันไม่เย็นหรอกแต่มันแฉะนะคะฝนไม่ตกก็ร้อนพี่พานจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าป้ายแดงพี่ศาสิธรศรีวิรัตพี่จิตราศรีจันนะคะพี่เวียงชัยแสงเลขมาแล้วค่ะใครอีกพี่นายสีดำพี่สายพินพี่รมรักสวัสดีคุณจามอนมาด้วยแล้วก็ใครอีกนะพี่เวียงชัยอ๋อทักแล้วเนาะคนนี้นะคะที่ไหนฝนตกยังไงสถานการณ์นะพี่อุทัยพี่สะอาดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่พันคนสวยนะคะอยู่ปทุมธานีแล้วพี่สิริพันธ์แล้วก็พี่พงศักดิ์พงศักดิ์บุญยรัตอะไรสักอย่างนึงเนาะนะคะสู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาพี่รัตยาสวัสดีนะคะพี่รัชนีก็มาแล้วค่ะพี่พิษณุนะคะฟังอยู่ที่เดี๋ยวนะพี่พิษณุนี่อยู่ที่สวนอาหารศูนย์อาหารของโรงเรียนหอวังนะพี่เนาะมาเตรียมกับข้าวนะคะพี่สุบอกชอบพี่เธอที่เป็นเธอนะคะพี่รัตยาก็สวัสดียามเช้าเข้ามาทุกท่านนะคะอย่าลืมนะสายว่างอยู่นะคะ022481366นะคะพี่วินัยสวนถุงแป้งมาแล้วพังงาฝนตกใช่ไหมนะคะช่ำเลยใช่ไหมเช้านี้นะคะบ้านพี่ผู้ใหญ่วันบอกวันนี้ฝนแรงนี่คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่แบบเล็กนิดเดียวนะดูจากแผนที่เอาเล็กนิดเดียวแต่ว่าดูสิคะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีด้วยนะคะทักทายค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะลุงวีเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่สลิษาพรมแก้วพี่ประเทืองผิวมณีน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้เนาะอ๋อพี่แดงค่ะพี่คุณแดงขนมจีนลำพูนเจ้าพี่พิมพาพรพี่อ้อยฟังอยู่ทุกช่วงเวลานะคะพี่หนูพี่สมพรจากระยองอีกท่านหนึ่งนะพี่จรูนหรือลุงจรูนคนหล่อตอนนี้ไม่บอกว่าอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ลาดกระบังอยู่ตากอยู่บ้านเมียน้อยอยู่ที่ไหนแจ้งด้วยนะพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะพี่ประสงค์จากกาฬสินธุ์พี่บุญสมจากสารคามพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะฮะพี่นิคมบอกพี่จิตแรงมากอ้าวนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาพี่สะอาดอ๋อพี่วัชรีพี่เอกสินทักทายนะคะพี่สลาวุฒิสุวรรณวงศ์พี่แมวค่ะพี่แมวพี่วัชรีก้อนทองมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้พี่มาลัยด้วยสงขลาค่ะพี่ขวัญชัยทักทายชาวสงขลาด้วยนะคะพี่ปุญญนุชนะคะเมื่อวานไม่ได้ฟังอ๋อวันนี้เข้ามาแล้วเนาะพี่อัมพรด้วยอ่ะระทึกเพลิงไหม้รถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่ติดแก๊สคาปั๊มน้ำมันเลยโอ้โหดูเพลิงสิคะมันลุกแบบก็ประมาณสักเกือบ 2:00 นะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
สายด่วน199นะคะ

0: รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถในปั๊มปตท.อยู่ใกล้กับ JJ Mall นะคะเอ้าเดี๋ยวปั๊มนี้เราไปจอดบ่อยโอ้ยโอ้โหก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพบแท็กซี่อัลติสสีม่วงนะคะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช้เวลาดับเพลิง10นาทีควบคุมไว้ได้นะคะระหว่างขั้นตอนการระบายความร้อนและคูลิ่งบริเวณถังแก๊สเบื้องต้นพบว่ารถคันนี้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะเป็น NGV นะคะก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้ได้ยังไงก็เสียหายแหละนะหมายถึงรถเนาะคนขับปลอดภัยโอ้ต้องระวังเนาะสำหรับในช่วงจริงๆก็ไม่ต้องระวังยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าก็ใช้งานเป็นปกติอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โชคดีนะพี่แท็กซี่ก็มาจอดเฉยๆเนาะโอ้ถ้าอยู่ระหว่างขับแล้วรถไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงเนาะเอออันนี้ก็ถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วก็จอดก่อนเนาะพี่ๆแท็กซี่นะคะจอดดูคือคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีความรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ระดับหนึ่งเนาะไม่เหมือนกับเรานะที่เป็นผู้หญิงอะขับอย่างเดียวเลยขับมันอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจริงๆเนาะจนกว่ารถมันจะเสียรถมันจะเสียเออเราเป็นอย่างนี้จริงๆผู้หญิงก็ดูแลรถได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อมูลในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆนะคะในเพจเนี่ยเขาก็จะมีผู้รู้มาให้ความรู้มาให้ข้อคิดมาเตือนสัญญาณเลยพวกนี้หรือถ้าเป็นแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยก็ได้ค่ะเป็นรุ่นไปเลยรุ่นรถสมมติเราขับเนี่ยอย่างพี่แท็กซี่เขาใช้ Toyota Altis ใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มของเขาในเพจเนาะจะมีคนมาตั้งกลุ่มแล้วก็มาให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะรถทุกยี่ห้อค่ะเข้าไปดูนะแล้วก็เข้าไปถามแน่นอนนะทุกเพจต้องมีผู้รู้นะมาให้ข้อมูลนะหลายๆคนเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะคะก็ต้องสังเกตสังตาหน่อยเนาะพยากรณ์อากาศเอาไหนๆก็เมื่อสักครู่มีคนแจ้งเรื่องฝนฟ้ามานะคะวันนี้ที่ไหนที่จะมีฝนภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะจะหนักบางแห่งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็ตากนะคะอีสานก็ 70% ของพื้นที่เช่นกันจะตกหนักแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลและโคราชเอาเปิดทุกจังหวัดนี่นะแล้วก็ภาคกลางนะคะ 60% ของพื้นที่จะหนักบางแห่งเช่นนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนตก 60% ของพื้นที่อุ้ยหนักทุกที่เลยนะคะวันนี้ภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดแหละเนาะจันทบุรีตราดอ้อยกเว้นระยองนะนครนายกปราจีนสระแก้วด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่เยอะ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่ประจวบจนถึงพัทลุงนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงนะฝั่งตะวันออกวันนี้ 40% ของพื้นที่ส่วนฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะนี่ที่จะตกหนักกรุงเทพก็ไม่เบานะคะ60%ของพื้นที่ค่ะก็ช่ำๆกันไปวันนี้นะคะจนถึงนู่นเลยเย็นๆเลยนะคะสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะก็ต้องถือร่มไหมพกเอาไว้ก็ดีเนาะร่มเดี๋ยวนี้คันเล็กมากเลยนะคะที่ซื้อมาจากจีนอะซื้อมาพอถูกมากอะราคาหลักสิบอะเปิดร่มทีหนึ่งอะร่มปิวอะยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะเอาที่มันแข็งแรงหน่อยนะไอ้นี่เราประสบการณ์ด้วยตัวเองคือรู้สึกว่ามันพกง่ายถ้าเป็นคันเล็กนะแต่ขอโทษนะมันเปิดยากเหลือเกินนะคะมันมีหลายพับอ่ะต้องบอกว่ามีร่ม5พับเล็กมากเท่ากับไฟฉายเล็กๆอ่ะเปิดออกมามันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไร อันนี้ไม่ได้กันลมอะไรนะคะสมมติถ้าลมพัดอ่ะมันก็น่าจะกันแดดมากกว่านะร่มแบบเนี้ยเราว่าเนาะหลักสิบอ่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 พับนะคะก็น่าจะกันแดดเลยนะกันฝนนะไม่น่าจะรอดนะคะฝนหนักๆขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์ของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะนี้ผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่ตัวเลข 13,200,000 ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะคะอย่าตกใจอย่าพึ่งตื่นตระหนกอะไรนะคะทุกคนทั้งหมดที่เคยถือบัตรอยู่ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในระบบค่ะไม่ได้เป็นไปตามข่าวนะส่วนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังบอกล่าสุดนั้นบางหลักเกณฑ์ต้องไปพิจารณากันใหม่ซึ่งแน่นอนปัญหานี้มันเป็นปัญหาแบบอย่างรายการเราเนี่ยมีเกือบทุกวันนะคะที่โทรมาพูดถึงเรื่องนี้ร้องเรียนบางคนก็น้อยอกน้อยใจนะคะไม่ได้บัตรทั้งที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอ่ะรัฐต้องช่วยอ่ะแต่ก็ไม่ได้บัตรบางคนเคยได้ก็ถูกตัดไปก็มีนะคะอันเนี้ยก็ได้รับเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในเรื่องเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อว่าให้คนที่บอกว่าเป็นคนจนจริงๆนะต้องได้ต้องได้รับการช่วยเหลือจะมากจะน้อยก็อาจจะมีการเพิ่มกันในภายหลังก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์อะไรนะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะมีการประชุมกันแล้วก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมนะในเรื่องของเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างแล้วจะมีการใช้วิธีอย่างไรในการคัดกรองคนอีส่วนที่มีกระแสข่าวว่าให้ไปยืนยันตัวตนผ่านอำเภอผ่านสถานที่ราชการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศแล้วนะคะว่ายังไม่ต้องไปนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอหรืออาจจะถึงนายอำเภอด้วยซ้ำจะลงไปสำรวจสิทธิ์และยืนยันตัวตนให้ค่ะรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบก่อนหน้านี้ด้วยนะเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปธนาคารนะคะนะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยกำลังออกประกาศว่าจะให้บริการนะคะอย่างที่เราเคยเสนอตั้งแต่วันแรกเลยว่าเนี่ยจะมีคนเป็นจำนวนมากเลยนะคะเขาไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้มายืนยันตัวตนได้บางคนไม่มีมือถืออ่ะมีแต่มือถือกดปุ่มนะใช้งานโทรได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะยืนยันตัวตนอย่างไรก็ล่าสุดที่เราแนะนำไปว่าเนี่ยโทรหรือว่าไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะให้เขาลงทะเบียนให้ไม่ยากเลยค่ะเข้าเว็บลงทะเบียนกันแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องมาธนาคารก็ได้ค่ะมันดูแบบเป็นภาระเกินไปนะคะส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆนะคะที่นายกได้มีการสั่งทบทวนในการยกเลิกการลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ ของบัตรนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะพิจารณาเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้เหมือนกันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อสิทธิฐานรากและสังคมนะคะก็ประชุมพรุ่งนี้เมื่อวานนี้มีคุณแนน คุณแนน บุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะเธอบอกว่าการประชุมคณะกรรมการประชารัฐพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาในประเด็นเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วจะยืนยันเลยนะแต่ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนซึ่งคนที่จะได้ผ่านการคัดกรองนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย้ำว่าต้องเป็นคนจนจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะย้ำว่าต้องจนจริงๆจนไม่จริงเขาคงจะไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยรู้นะคะอันนี้ก็ตามนั้นเนาะสำหรับคนที่รออยู่นะคะก็อย่าเพิ่งก็เข้าไปลงทะเบียนได้ปกตินั่นแหละเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรยังไม่เคยมีส่วนคนที่มีบัตรอยู่ก็ไปยืนยันเฉยๆนะเข้าไปในเว็บ ช้ในแอปนะคะทางรัฐเป๋าตังได้หมดเลยส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็เข้าไปลงนะได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับในส่วนของบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนค่ะส่วนเรื่องของอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายอาวุธเหรอเมื่อวานมีรายงานจากกองทัพนะคะประเทศเพื่อนบ้านไม่รู้ใครเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถถังของกัมพูชานะคะก็เดี๋ยวกองทัพบอกว่าอันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะกำลังติดตามอยู่เหมือนกันเราก็เตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันทั้งกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์นะคะรวมถึงแผนเผชิญเหตุและมาตรการรักษาความมั่นคงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังทางทหารแล้วก็รถถังของกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงติดตามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่มีปรากฏสิ่งบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนแต่อย่างใดขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นนะคะไปรับสายกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่สมพร
2: สวัสดีค่ะพี่หนูฟังพี่ทุกวันเลย
0: อยู่ชลบุรีเนาะ
2: จ้ะเพราะว่าหนูจะคุยเรื่องบัตรคนจนนะคะ
0: โอ้ยกำลังพูดถึงเมื่อกี้นี่เลยค่ะ
2: ครั้งแรกที่เขาทำกันนะช่วงนั้นน่ะหนูยังมีงานทำอยู่มันผู้ใหญ่กำนันก็เป็นคนคัดกรองครั้งแรกรอบแรกเลยนะคะมันก็ไม่ผ่านนะเหมือนบ้านแล้วมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยหนูว่าจะไปทำแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะผ่านแต่ถามว่ามีรถยนต์ไหมมีรถเครื่องก็มี
0: เพราะรถยนต์เป็นชื่อของพี่สมพรเองเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่รถโอ้เครื่องก็
0: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะพี่ใช่ก็ถ้าพี่มีรถยนต์แสดงว่าพี่ไม่ได้จน
2: พี่ไม่จนนั่นทุกวันเนี่ยหนูว่าทำงานทิ้ง
0: ทำงานด้วยเหรอ
2: จ้อยวัน
0: พี่ไม่ทำงาน
2: หนูไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
0: หนูไม่ทำงานแล้ว
2: ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยได้ร้อยมั่ง245เองเลยเพราะอายุจะ70แล้วค่ะพี
0: ่อายุ70แล้วเนาะ
2: จ้าจิต
0: แล้วรถยนต์ใครขับล่ะคะพี่สมพรใครขับรถยนต์คันนี
2: ้รถยนต์ก็ไม่ได้ใช้ค่ะจอดมันเพราะหนูใช้รถไม่ได้และอายุมากแล้วค่ะจอด
0: เอาจริงๆจริงๆอ่ะขายตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยไปอ่ะคะมันจะได้ไม่เป็นภาระไง
2: เพราะว่าที่บ้านหนูโดยมากซื้อแล้วไม่ค่อยอยากขายอะพี่เพราะมันฟังที่เรา
0: เหนื่อย
2: มาก
0: เราเหนื่อยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นเลยว่ามีรถยนต์ไม่จนจริงอันเนี้ยพูดแบบภาษาบ้านๆเลยค่ะ
2: ไม่หนูเห็นว่าช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่กำนันเป็นคนคัดกรองหมู่บ้าน
0: ใช่ที่เดี๋ยวไลน์มาแล้วว่าพี่ก็เข้าไปลงทะเบียนได
2: ้จ้ะ
0: ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะพี่นะไม่ต้องไปธนาคารไปไหนนะเขาเปิดเว็บไซต์ให้ลงได้สบายเลยค่ะเปิดเว็บไซต์เลยไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารพี่ลงเบื้องต้นหรือว่าพี่ไปลงกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาประกาศอยู่ไว้ไปรับเป็นเอกสารเนี่ยลงผ่านผู้ใหญ่บ้านได้เลย
2: พี
0: ่ได้เหมือนกันได้หลายช่องทางมากเลยค่ะพี
2: ่ครั้งแรกเลยรอบแรกที่รัฐบาลก็ทำให้นะคะบ้านเนี้ยมีทั้งที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างรูปรักราชการทั้งสองคนแต่ผู้ใหญ่กำนันให้เขาผ่านเขาทำได้ต่างครั้งแรกเลยแล้วค่ะทุกวันนี
0: ้
2: เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หนูถึงบอกว่าผู้ใหญ่กำนันน่ะมันไม่ชอบรูปบ้านคนไหนนะมันก็ไม่ให้ผ่านไม่ผ่านนะ
0: แกล้งกันเนาะพี่เนาะ
2: มันไม่เป็นทาง
0: รูปบ้านคนไหนก็แกล้งเหรอแกล้งไม่ได้เลยร้องเรียนเลยค่ะพี่ร้องเรียนเลยใครเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำประพฤติตนแบบนี้นะคะร้องเรียนเลยค่ะจดชื่อเลยนะคะ
2: หนูถึงบอกหนูไม่ค่อยชอบ
0: ไม่ได้
2: กำนันมาคัดกรองเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้โดน
0: ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้นี้ไม่พ้นหูพ้นตาแล้วนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจอแน่นะไปกันแกล้งใครชอบใครรักใครเกลียดใครอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อที่เขาอยากจะช่วยคนที่แบบจนจริงๆนะคะต้องย้ำคำนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่แต่ว่า
2: จนจริงๆ
0: จนตัวของพี่สมพรเนี่ย
2: จ้ะ
0: ค่ะพี่สมพรเอางี้พี่สมพรก็ลงทะเบียนไว้แล้วกันถึงมีรถยนต์ก็ลงแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะคัดเองในระบบนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะถ้าพี่รู้สึกว่ารถยนต์คันนี้มันขายตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วขายไม่ทันแล้วนะถ้าเป็นชื่อเราเนี่ยก็ถือว่ายังมีรถยนต์อยู่นั่นแหละในความครอบครองดูแลก็ลงทะเบียนให้ก่อนเดี๋ยวลองดูเขาคัดกรองก่อนนะคะก็พี่ไม่ต้องไปธนาคารอะไรก่อนนะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็เข้าไปลงเองในเว็บไซต์เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: เนาะง่ายๆค่ะไม่ยากอะไรเลย
2: หนูฟังพี่ทุกวันในสัปดาห์น้องๆ
0: จ้าพี่สมพรสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ70แล้วเน
2: า
0: ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะพี่
0: จ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยทั้งหลายเนาะมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะเราไม่ได้แบบอะไรกับพวกท่านนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาคิดแบบนี้ว่าเออร้อง
1: ครับครับพี่สีพลครับ
0: เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันนะคะทำไมเนี่ยชาวบ้านเขาแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะขี้ค้านบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะดูแล้วเหมือนกับว่าหลายหมู่บ้านมีประสบการณ์ว่าไม่ได้ความเป็นธรรมจากบรรดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรอกเอาแต่พวกอะไรประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะคะ
1: แบบไม่ดูแลอย่างเท่าเทียมนี้ใช่ไหมพี่
0: ใช่นะคะพี่เดือนก็ถามว่ามีรถยนต์อยู่มันแก่มันเก่ามากแล้วรถยนต์30กว่าปีแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอ่ะอันนี้คุณสมบัติได้ไหมน้องรุ่งขึ้นชื่อว่ารถยนต์เขาไม่ได้บอกเลยว่าอายุเก่าเท่าไหร่แต่ว่ามันดูคุณสมบัติเงื่อนไขบัตรคนจนไม่ได้นะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: พี่เดือนเนี่ยเหมือนกับป้าสมพรเมื่อสักครู่มีรถยนต์อยู่คันนึงก็จอดทิ้งอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอยู่อ่ะเขาไม่ได้ดูสภาพนะเขาแค่บอกว่าต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มอเตอร์ไซค์อย่าได้แต่ว่ากระบอกสูบไม่เกิน300ซีซี
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ
1: ถ้ารถยนต์แล้วเรายังไปต่อภาษีอยู่ไหมหรืออย่างนี้ไหมพี
0: ่อันนี้
1: เขาจะดูจากอะไรถ้าเขาจะมีข้อมูลเราเน
0: า
1: ะเขาจะดูจากอะไรว่าเราอย่าง
0: นี้ก็ต้องภาษีนั่นแหละถูกถ้ารถคันนั้นไม่ได้ต่อภาษีเลยก็ไม่น่าจะเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ต่อภาษี3ปีเขาตัดจากระบบแล้วนะเขาตัด
1: ก็ถ้าเราไม่ได้ติดต่อแล้วจอดรถเฉยๆ
0: เมื่อกี้ลืมถามว่าต่อภาษีหรือเปล่ารถคันนี้ถ้าไม่ต่อภาษีเลย3ปีแสดงว่าไม่ได้อยู่ในระบบแล้วลุ้นเอาใช่ไหม
1: เนาะใช่เพราะไม่งั้นเขาผ่านข้อมูลเราเขาน่าจะดูจากตรงนี้อ่ะพี่ว่าเรามีชื่อเป็นเจ้าของรถยังไงซื้อประกันซื้อภาษีอะไรพวกนี้แหละผมว่าม
0: ีพรบอยู่ไหมอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ชื่อมันถึงไปขึ้นอ่ะ
0: มันต้องขึ้นอ่ะคือแค่มีพรบเดี๋ยวนี้ชื่อก็ขึ้นแล้วค่ะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะนั้นเนี้ยอันนี้เน้นคุณสมบัติตรงนี้ถ้าใครมีอยู่นะคะก็ไม่ต่อภาษีเลยก็น่าจะได้ลองดูค่ะก็ลงทะเบียนไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ลงทะเบียนไปก่อนนะคะ
1: เขาประกาศเองนะว่าเราได้หรือไม่ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะใช่ค่ะผู้ใหญ่วันบอกว่าผู้ใหญ่ต้องมีความเป็นธรรมให้สิทธิ์กับทุกคนนะแต่ว่าหลายคนแต่หลายคนบอกว่าอย่าเมารวมนะครับอย่าเมารวมนะครับนี่นะคะใช่ก็แต่ว่าที่สะท้อนมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะแสดงว่าก็นี่แหละตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเหมือนกับลงพื้นที่ประกาศให้ชาวบ้านมาลงไม่ต้องไปออกันที่ธนาคารค่ะน้องรุ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรคนจนให้กับชาวบ้านประชาชน
1: นะคะให้เป็นเหมือนกับเดินเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหมฮะดูลูกบ้าน
0: ใช่ก็ประกาศเลยนะคะใครจะลงก็มาลงได้เนาะหลักเกณฑ์ก็ตามนั้นแหละคุณสมบัตินะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยหรือใครก็ตามนะคุณจะไม่มีสิทธิ์มาตัดสินคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางการเขาใช้พิจารณานะน้องบงนะเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่ว่าคุณต้องส่งข้อมูลที่เป็นจริงของลูกบ้านก่อ
1: ครับ
0: เนาะเวลากรอกข้อมูลเนี่ยให้เขากรอกของเขาเองว่ารายได้ไม่เกิน100,000จริงไหมเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน100,000จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเงินฝากอะไรประมาณนี้เนาะยังมีเวลาค่ะ21มิถุนายนค่ะนี่เป็นที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเนาะณขณะนี้นะคะสมมติพี่ไม่ต้องสมมตินะเอาจริงเลยลูกเป็นราชการทำได้ไหมบัตรคนจนน้องดง
1: ลูก
0: สมมติว่าล
1: ู
0: กเป
1: ็
0: นข้าราชการ
1: จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอะไร
0: ก็ได้สินะถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่พ่อแม่
1: รายได้รายได้ถึงแสนไหมล่ะ
0: อันนั้นเป็นรายได้ลูกไงแต่รายได้พ่อแม่อ่ะ
1: ใช่ตัวรายได้คุณพี่เขาใช้ที่ถามมันเนี่ยตัวถ้าท่านมีรายได้ไม่ถึงแสนก็ไม่ก็ไม่เกี่ยว
0: เอาลูกเป็นข้าราชการแต่ลูกมาลูกให้พ่อแม่ใช้จ่ายเดือนละ 3,000 มันก็เกินแสนแล้วเนาะ
1: ไม่
0: ถูกไหม
1: ไม่ถึงใช่ไหมถ้าเดือนละ 3,000 ไม่ถึง
0: ไม่ถึงเออได้ถ้างั้นก็ได้ไปที่ 30,000 สักหน่อยเอาสมมติว่าลูกให้พ่อแม่เดือนละ 3,000 อย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะก็แนะนำให้ลงไปก่อนเดี๋ยวก็ตัดเองใช่ไหมไปลงไปก่อนลงไปก่อน
1: ท่านไม่มีชื่ออยู่ในถ้าไม่ได้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านเนาะไม่ได้มีรายได้เงินฝากไม่ได้มีสัญญาเงินกู้เกินแสนก็ต้องถือว่าได
0: ้
1: อะ
0: ได้น่าจะได้ถ้าอย่างนั้น
1: ทีนี้เมื่อวานนี้มีชาวนานะมีเกษตรกรที่บุรีรัมย์อ่ะพี่เขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขว่าวงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน100,000เนี่ยแต่ตัวเขาอยากให้ปรับเพราะว่าบางทีชาวนาเนี่ยเขาบอกว่าโหเขากู้อ่ะกู้มาทำนาลงทุนมาทำนาเนี่ยเกินแสนหนึ่งแล้วอ่ะแล้วขาดทุนอ่ะตรงเนี้ยเขาอยากให้ยกเลิกไอ้เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีนะไม่เกิน100,000 บาทเนี่ยออกได้ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคนกู้เกินแสนแล้วจะรวยนะหรือแต่แบงค์คือหลักเกณฑ์เขามองว่าถ้าคุณกู้ได้เกินแสนนี่แสดงว่าคุณก็มีกำลังที่จะผ่อนไหวก็ไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่ผู้ที่แบบว่ารายได้น้อยอ่ะแต่ชาวนาบอกโหมันก็ไม่เสมอไปนะกู้เกินแสนแต่ขาดทุนแต่จนก็มี
0: ก็ใช่นี่ถูก
1: ครับ
0: เนาะไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนใช่ไหม
1: ครับก็ยื่นนี่แหละถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่แม่ไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมแม่ไม่ได้เป็นก็ได้
0: ไม่ได้เป็นก็แค่ลูกเป็นลูกก็ลงได้ค่ะอย่างที่บอกลงไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ให้ได้สิทธิ์กันทุกคนนะคะจะได้เป็นคนจนกันทั่วประเทศละค่ะเนี้ยลงทะเบียนกันหมดแล้วทำไงล่ะโอ้ยตายไม่ต้องแย่งกันนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าตกใจนะคะที่อุดรธานีค่ะน้องโล่งกรณีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปันหน้าปากซอยล่มเกล้าสิบชุมชนพรสวรรค์นะคะอำเภอเมืองอุดรเนาะจริงๆแล้วอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะก็มีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวอาการอาหารเป็นพิษถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง13คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก6นะคะอาการเหมือนกันเลยค่ะ13คนเบื้องต้นคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากท้องเสียนะคะก็มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะแม้แต่คนปรุงก๋วยเตี๋ยวก็คือยายปันเนี่ยก็โดนด้วยนะคะหลานสะใภ้ของร้านคือไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะว่าตัวเองก็กินเข้าไปยายปันอายุ70ปีเจ้าของร้านแกบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาตรงเนี้ย7ปีแล้วค่ะน้องดวงแต่ว่าช่วงนี้ไปขายทุเรียนเพิ่มคือพอปรุงน้ำซุปเสร็จก็จะไปขายทุเรียนอีกตลาดนึงก็จะให้ญาติเนี่ยชื่อป้าบุญเลี้ยงมาขายก๋วยเตี๋ยววันนั้นเนี่ยเกลือที่ซื้อมาปรุงก๋วยเตี๋ยวมันหมดก็เลยเอาเกลือที่ลูกชายมาขายให้เมื่อ 3-4 วันก่อน มองด้วยสายตาเกลือก็ดูมันสีเก่าๆอ่ะสภาพเก่าออกเหลืองเล็กน้อยนั่นแหละแต่ถ้าเอานิ้วไปแตะขึ้นมาชิมแล้วนะเออก็รสเค็มก็คิดว่าเป็นเกลือก็เอาไปปรุงตามสูตรเหมือนทุกวันหลังจากปรุงก็ตักมาชิม2ช้อนผ่านไปสักพักนึงชาที่ลิ้นฝีปากก่อนจากนั้นอาการก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากท้องเสียเลยนะคะหายไป2ครั้งจากนั้นก็เอายามากินก่อนจะไปหาหมอแล้วก็กลับมาพักผ่อนเกลือต้นเหตุนั้นเห็นบอกว่าสาธารณสุขอำเภอเสร็จไปหมดแล้วนะคะก็รู้สึกเสียใจนะยายปันบอกว่าตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบ

0: นี้เพราะก่อนจะเทถุงเกลือเนี่ยถ้าชิมแล้วก็มีรสเค็มถ้าเป็นสารพิษก็ถ้าบอกว่าจะฆ่าล้างครัวเลยแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กินนะเพราะคนในครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็เสียใจมากที่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะน้องดงสรุปแล้วคืออะไรก็ไม่รู
1: ้ผงขาวขาว
0: ฮะ
1: ใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเป็นผงขาวขาวเหรอพี่เออไม่รู้อะไร
0: ผงขาวแต่ว่าสีมันออกเหลืองๆหน่อยก็ลูกชายที่เอาเกลือมาให้แม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนะเอามาจากไหนไปขอมาจากนายเชียนบ้านอยู่ท้ายซอยเพราะคิดว่าแม่จะได้ใส่ซุปก๋วยเตี๋ยวไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยซึ่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่บ้านนายเชียนที่ลูกชายอ้างว่าเอาเกลือมาจากที่นี่นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สะสมของเก่าลุง
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าเขาก็ขับรถตะเวนไปเก็บของเก่ามาไปอะไรเงี้ยมาลูกบนที่บ้านซึ่งลูกชายของป้าของยายปันเนี่ยก็มาหาบ่อยมีข้าวปลามีอะไรมาฝากกันบ่อยเนาะไอ้ส่วนถุงเกลือที่เก็บมาเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกอย่าเอาไปนะมันเก็บมาจากขยะมันไม่สะอาดแต่ว่าลูกชายของยายปันเนี่ยเอาไป2ถุงซึ่งเมื่อวานตอนที่ไปบ้านนายเชียนเนี่ยนะคะไปเจอวัตถุสีขาวอีก3ถุงก็เอาไปพิสูจน์อีกขณะเดียวกันต้องรอผลการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากบ้านไปเสียด้วยนะว่ามันตรงกันไหมนะคะกับไอ้สีขาวๆที่อยู่บ้านในเชียนนะคะน้องลุงสรุปแล้วมันเกลือจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเค็ม
1: นั่นสิ
0: โอ้นี่13คนเลยนะคะก็บางคนก็ยังแอดมิดอยู่นะคะตอนนี้6คนแล้วก็เมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ไปแจ้งความแกก็บอกว่าลูกชายไปกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่ามีอาการตาลอยมือหงิกก็งัดมืองัดปากตัวลูกชายนะคะคนนี้แกบอกว่าต้องแวะรอพอสตก่อนแล้วก็แจ้งให้กู้ชีพมารับอาการยังไม่ดีขึ้นนะเอ้าอุ้ยคนนี้เสียชีวิตนะเดี๋ยวเพราะกลัวจะเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตนะปรากฏว่าแกเลยแวะระหว่างทางก็แวะตรงอนามัยนั่นแหละนะคะทีนี้อนามัยก็รู้สึกอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้กู้ชีพมารับใส่ท่อนะคะคนนี้รู้สึกตัวแต่ยังพูดไม่ได้รับรู้พยักหน้าได้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าขอดูอาการก่อนให้แอดมิดอยู่นะคะก็เลยอยากฝากไปที่ร้านเวลาจะทำอะไรขอให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อของลูกชายที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เข้าไปโชคดีแกบอกว่ากลัวมากกลัวลูกตายระหว่างทางก็เลยแวะอนามัยอ๋อคนนี้อาการหนักสุดเลยคือตาลอยมือหงิก
1: โอ้
0: ไม่รู้มันคืออะไรสรุป
1: โอ้เนาะเขาส่งตรวจแล้วใช่ไหมพี
0: ่ส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะตำรวจก็ส่งไปที่สาธารณสุขอำเภอเรียบร้อย
1: ม
0: ันน่ากลัวนะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกินอะไรเนาะเราไม่ได้ดูหรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างนะมันรู้ว่ากินอยู่ตลอดใช่ไหมเนี่ยก็เป็นก็เลยต้องฝากร้านอาหาร
1: ก็ต้องแบบโหฝากบรรดาพี่ๆร้านค้านะต้องรับผิดชอบให้เราหน่อยอะ
0: ใช่
1: สิ่งนี้เขาทำอาหารทุกวันเขาเห็นเขาก็ต้องคิดว่าเป็นเกลือนะแต่มันคืออะไรมันจะเป็นอะไรได้พี่ผงขาวๆหรอมันจะเป็นอะไรอ่ะ
0: ก็เนี่ยสิ
1: ผงชูรสพวกหมดอายุอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ขนาดถึงขนาดโอ้โหตาลอยมือ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องเป็นอะไรเนี่ย
0: ใช่ไหมมันต้องมีอย่างอื่นปนอยู่ด้วยถ้าเป็นเกลือนะแล้วมันอยู่ร้านของเก่าร้านเก็บของเก่าอ่ะสีก็ค้ำๆแล้วอ่ะ
1: หวังว่าจะไม่ใช่ยาเสพติดเนาะ
0: ค่ะ
1: จะรอผลออกมาแล้วกันนะครับ
0: ใช่
1: ไปดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับพี่นะเอารถไปเข้าอู่พี่สีเล่าเวรมาดูนะทำสีมา2 ปียังไม่เสร็จเลยฮะ
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: นี่ฮะ อะไรจะนานปานนั้นนะนี่ทำให้เธอ
0: ถึงจากดาวอังคารเหรอ
1: ผ่อนเหมือนผ่อนกุญแจมา2ปีรถยังไม่ได้ขับเลยนะฮะเอารถไปทำสีแล้วปรากฏว่าอ้าวทำสีเสร็จระบบไฟขัดข้องอีกเจ้าของอู่ก็ผัดไปเรื่อยโอ้โหมีหน้าไปออกรายการโหนกระแสทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะลองออกสื่อของเราก่อนแล้วกันนี่ครับเป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอารถไปเข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งนะฮะที่ตัวอำเภอโนนแดงนี่แหละนะชื่อว่าคุณวาสนาอายุ30ปีนะครับซ่อมมา2ปีแล้วอู่ผัดแล้วผัดอีกก็ยังไม่เสร็จเธอบอกไม่ไหวแล้วนะครับขอร้องเรียนหน่อยใครจะมาซ่อมที่นี่นะชื่อช่างออสเนี่ยนะฮะก็ให้ถามเขาให้ดีๆนะว่ารับรถได้เมื่อไหร่เพราะว่าของเธอเนี่ย Honda Jazz นะซ่อมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะนานขนาดนี้นะครับตัวช่างเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ล่าช้าเนี่ยเพราะอู่ของเขาเนี่ยเป็นอู่รับทำสีปรากฏว่าหลังจากซ่อมสีเสร็จเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดระบบไฟเสียเขาก็เลยพยายามแก้ไขให้แต่ก็ยังทำไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอารถสไลด์ยกไปที่ศูนย์ฮอนด้าที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: ศูนย์ฮอนด้าไม่มีช่างชำนาญพอจริงเหร
0: อ
1: เขาบอกว่าช่างที่เก่งๆเนี่ยออกมาเปิดอู่เองกันหมดตนที่อยู่ในฐานะเคยอยู่ศูนย์ฮอนด้ารู้ดีนะครับอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะช่างออสนะจากนั้นช่างออสเนี่ยนะฮะพาไปดูรถของเนี่ยนะครับผู้เสียหายเอาไปซ่อมระบบไฟอยู่อีกอู่แห่งหนึ่งเจ้าของอู่นะฮะก็กำลังซ่อมไฟให้อยู่นะเขาบอกมันรับปากเรื่องเวลาไม่ได้หรอกยังไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงโอ้โหนะฮะเป็นเจ้าของรถที่ปวดหัวเลยนะพี่
0: ค
1: ่ะนะครับคือเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ก็ลากมาซ่อมที่อู่ของช่างออสคิดราคาซ่อมแบบเหมา130,000นะครับเบื้องต้นเนี่ยช่างออสเบิกก่อนเลย30,000อีกไม่กี่วันมาเบิกอีก50,000นะด้วยความที่อยากให้รถเสร็จเร็วๆนะฮะก็จ่ายไปแล้วยังมีค่าจิปาถาอีกเกือบ 20,000 รวมแล้วเนี่ยนะฮะจ่ายไปเกือบแสนนะครับ
0: โอ
1: ้จนเลื่อยมาเนี่ยเวลาล่วงเลยมา2ปีแล้วจ่ายไปเนี่ยยังไม่ได้ลดเลยครับ
0: โอ้โห
1: ช่างบอกตรงนู้นไม่ติดตรงนี้ไม่ติด
0: ตรงนี้ไม่คือช่างก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอ
1: ไม่หนีไปไหนแต่
0: ก็ยังทำอยู
1: ่รถมันยังสตาร์ทไม่ติดอ่ะ
0: โอ้โหแล้วจะทำไงอ่ะเอาแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่สีอยู่ที่เครื่องยนต
1: ์
0: หรอ
1: ใช่ไม่ได้อยู่ที่สีละ
0: เครื่องยนต์แล้วอันนี้
1: เหตุมาเธอบอกว่าโอ้โหเอาไงดีทีนี้เงินก็เสียไปเกือบแสนค่าผ่อนรถก็ผ่อนมาโดยที่ไม่ได้ใช้รถเลยช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณฟังช่วยแนะนำหน่อยฮะอย่างนี
0: ้จะต้องทำยังไง
1: จะเปลี่ยนอู่มันก็เสียเงินไปแล้วไงพี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เขาบอกว่าแต่ทีเนี้ยก็เดี๋ยวเขาจะยอมว่าถ้ามันทุ่มซ่อมไม่ได้ไม่เสร็จจริงก็ต้องยอมเปลี่ยนอ่ะหร
0: ือ
1: จะหารถยกไปยกละไอ้แสนนึงก็ถือว่าฟาดเคาะไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งั้นรถคันนี้ไม่ได้ใช้สักทีครับปัญหาอู่รถนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันนะ
0: เยอะจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: ชาหอนครับผม
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีอีกหลายข่าวเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธที่10มิถุนายนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: เคยไปไหมนางรองอ่ะนางรองอ่ะ
1: เคยไปกินข้าวขาหมูด้วยครับพี่
0: มันมีจริงเหรอ
1: มีร้านเขาอยู่ในถนนเลยขาหมูนางรอง
0: อ๋อ
1: ดังด้วยนะเขาจะเป็นร้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ย

0: มันเหมือนน่าจะเป็นผงบอเร็กซ์มากกว่าฮะน้องดุ้ง
1: อ๋อครับ
0: มันอาจจะไม่ใช่เกลือเนาะกินเข้าไปก็นี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ผงบอเร็กซ์คนก่อนขึ้นไปอย.นะถามท่านเลขาอย.ว่าเดี๋ยวนี้มีร้านพวกที่ยังใช้พวกบอแร็กพวกฟอร์มาลีนในอาหารทะเลไอ้พวกสารฟอกขาวในถั่วงอกในผลดอกหน่อไม้ดองไหมท่านก็ยังยอมรับว่ามีบางมีน้อยแต่น้อยมากนะครับแต่อย.ก
0: ็
1: พยายามสุ่มตรวจกันอยู
0: ่มีน้อยแต่น้อยมากก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอันตรายใช่ไหม
1: ก็ยังมีลักลอบใช้กันอยู่บ้างนะ
0: ก็อย่าไปใช้เลยเนาะถ้ามันอันตราย
1: ใช่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกสินค้าที่เราซื้อมาจากแหล่งที่มันได้มาตรฐานเนี่ยร้านท่านก็ไม่เจอของอะไรพวกนี้หรอกนี่ฮะนอกจากไปซื้อแบบมันแพ็คมาราคาถูกๆอย่างเงี้ยลูกชิ้น100ลูกมาขายถูกๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แปลกๆแล้วใช่ไหมก็ดูแหล่งอ่ะเนาะท่านก็ต้องดูแหล่งที่มาให้กับพวกเราด้วย
0: ใช่
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบได้มาตรฐานหน่อยเขาคงไม่ไปรับลูกชิ้นอะไรแปลกๆมาหรอกนะฮะ
0: ค่ะก็ฝากกันเนาะทุกร้านนะคะทุกร้านค้า
1: ครับวันนี้ผมไปทำสกู๊ปอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะมีอย.เนี่ยเขาจะส่งรถโมบายนะครับไปจอดตามตลาดใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะกระจายไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับเขาจะเป็นเครื่องแบบเทสคิดเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นพวกหยดเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะสมมติว่าเราไปซื้อลูกชิ้นมาเนี่ยนะเราอยากรู้ว่าลูกชิ้นเนี่ยมันมีบอแร็กหรือเปล่าก่อนเราจะกินเนี่ยนะร้านเนี้ยแล้วก็เดินไปที่รถโมบายคันนี้ให้เขาตรวจได้เลยขอเจ้าหน้าที่เขาตรวจได้เลยเขาจะมีชุดทดสอบหยดน้ำยาเอาลูกชิ้นเราไปหั่นซอยตึ๊ดๆให้มันเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาน้ำยาหยดแล้วก็เทลงไปที่เทสคิดเหมือนตรวจ ATK อ่ะพี
0: ่
1: รู้เรื่องเลยประมาณ3นาทีรู้เลยว่าเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงไหมลูกชิ้นมีบอแร็กไหมกุ้งปลาหมึกมีฟอร์มาลีนไหมพวกเนี้ยนะครับก็อย.เขากำลังส่งรถโมบายไปจอดตามตลาดใหญ่ๆเพื่อตรวจสอบให้อยู
0: ่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จะได้อุ่นใจกันเนาะจะได้อุ่นใจ
0: เนาะกินอะไรก็ระแวงก็ไม่ไหวค่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับเอาตินก่อนเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ตินนักร้องบอยแบนด์เหรออย่างนี้เป็นบอยแบนด์ไหมตินเนี่ย
1: เป็นไหม
0: เป็นแล้วเหรอเป็นบอยแบนด์นะคะ
1: ไม่อ๋อ
0: เป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ลูกทุ่งก็เป็นประเด็นร้อนนะคะเพราะว่ามีนักร้องฟาริดาเอลิซาเบธทีโอ้ชื่อนามสกุลเนาะก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่ามีนักร้องลูกทุ่งนะคะค่ายดังหลังจากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเธอก็ตั้งครรภ์แต่ฝ่ายชายปัดความรับผิดชอบบล็อกทุกช่องทางติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็พอติดต่อได้ครั้งล่าสุดก็ไล่ให้ไปเอาเด็กออกนะล่าสุดก็เปิดเผยแล้วนะคะก็คือต้นสังกัดก็คือแกรมมี่โกไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสั่งพักงานตินทันทีอ๋อก็คือเป็นศิลปินที่ถูกโยงนะคะฟาริดาบอกว่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะ3พฤศจิกายนก็ส่งข้อความไปหาฝ่ายชายทาง IG เนื่องจากฝ่ายชายเป็นนักร้องมีชื่อเสียงและกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ก็คุยกันสารสัมพันธ์กันผ่านข้อความก็คุยกันตลอดจนกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์3 4ก็3เดือนเป๊ะเลยนัดเจอกันเป็นครั้งแรกก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยโดยไม่ได้มีการป้องกันเนื่องจากฝ่ายชายอ้างว่าถุงยางหมดแล้วบอกให้เธอไปกินยาคุมฉุกเฉินแทนจากนั้นก็เจอครั้งที่2 12กุมภาพันธ์วันที่5เจอครั้งแรก

0: แรกเนาะวันที่12กุมภาพันธ์เจอกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากวันที่20กุมภาพันธ์ระหว่างทำงานต่างประเทศเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติก็เลยไปซื้อชุดตรวจคันมาตรวจพบว่าโอ้ขึ้น2ขีดเลยตัดสินใจยกเลิกงานทั้งหมดกลับประเทศไทยทันทีเพื่อมาบอกข่าวดีกับฟินฟินแต่ประโยคที่ได้รับทำเอาใจสลายเมื่อนักร้องหนุ่มบอกว่าอยากให้เอาออกอ่ะเนื่องจากไม่พร้อมแล้วก็ถามกลับมาฝ่ายหญิงว่าบ้านเธอรวยเหรอเออนี่ฝ่ายหญิงพูดเนาะเธอยืนยันว่าไม่สามารถเอาเด็กออกได้เนื่องจากตรวจพบในตอนที่ลูกเริ่มโตแล้วเป็นตัวแล้วยังไม่คือแต่เมื่อเขาเกิดมาแล้วก็อยากจะทำหน้าที่แม่ดีที่สุดนะเธอบอกว่าตอนนี้ฝ่ายชายบล็อกการติดต่อทุกช่องทางก็เลยอยากเรียกร้องผ่านสื่อให้ฝ่ายชายมาเคลียร์กันตัวต่อตัวแบบแมนๆเพราะว่าให้หยุดพฤติกรรมคุยซ้อนด้วยอยากให้ไปเรียนจุกศึกษาเพิ่มเติมนี่ฝ่ายหญิงแจ้งแบบนี้เออก็เอาไงส่วนแกมมี่ต้นสังกัดก็อย่างที่บอกนะคะก็ตอนนี้ก็พักงานไปแล้วก็ล่าสุดนะคะที่คนที่ปลุกปั้นโปรเจกต์นี้ของวงติ่นๆนี่นะคะเป็นโปรเจกต์ New Country วงบอยแบนด์เนี่ยค่ะก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะน้องดง
1: ใช่ๆพี่ก๊อตนี่จะฝึกเองซ้อม
0: เองใช่
1: ใช่ซ้อมให้เองกับมือเลยอ่ะ
0: พี่ก๊อตก็เคยโพสต์คลิปที่เคยซ้อมร้องเพลงกับปินปินนะแล้วเขาแคปชั่นบอกว่าเขาให้พักงานก็พักก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็กระจ่างหมอดูบอกปินจะดังคิดว่าเพลงโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะพี่ก๊อตก็โพสต์สั้นๆแบบนี้บอกว่าหมอดูเคยบอกว่าจริงๆจะดังคิดว่าเพลงมาดังทางนี้นะคะไอ้พี่ก๊อตในฐานะที่เป็นคนทำโปรเจกต์นี้อ๋อคนนี้จริงๆเน
1: ี่ยเพราะว่าไงน้องผู้หญิงบอกเขาบอกว่าฝ่ายชายบอกว่าถุงยางหมดหรอ
0: หมดใช่ค่ะถุงยางหมดก็ไปซื้อไม่ได้เหรอ
1: มันไม่ทันนะ
0: เอาไม่ทันช่วงตอนนั้นเหรอหมายถึงว่าตัวตลาดวายตอนนั้นเหรอ
1: มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงจังหวะมันเวลามันเปิดลิ้นชักเนาะไม่มีอ่ะอ้าวมันจะให้มันไปซื้อมันเลยเวลาซื้อแล้วพี
0: ่มันไม่รู้ใครผิดนะซึ่งถ้าในมุมของคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะก็ไปโจมตีฝ่ายหญิงอีกว่าแล้วทำไมเธอไม่เตรียมไปล่ะในเมื่อเธอรู้ว่าจะไปเจอเขาเอาแต่อย่างเงี้ยมันต้องเตรียมกันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ยุคสมัยเราบอกว่าผู้หญิงพกถุงยางนี่ดูเป็นผู้หญิงยังไงก็มีคำถามเหมือนกันนะสมัยก่อนที่พวกนักสุขศึกษาพวกนี้เขาบอกนักเพศศึกษาเขาบอกมีคำถามว่าถ้าผู้หญิงเราไปเจอผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยความรู้สึกอ่ะโ
0: อ
1: ้โหผู้หญิงคนนี้ดูเตรียมพร้อมขนาดนี้อ้าวมันก็มีคำถามอีกนะผู้หญิงพกเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ชาย
1: หรือว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ซีเรียสแล้ว
0: อ๋อ
1: ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะเอาส่วนปินก็โพสต์เหมือนกันนะคะโพสต์หลายเรื่องเลยก็บอกว่าขอที่แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตัวผมดังนี้หนึ่งประเด็นเรื่องสารเสพติดขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหารับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งผลก็ไม่พบสารเสพติดทุกชนิดนะคะประเด็นเรื่องผู้เยาว์ผมยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ประเด็นที่3เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนื่องจากมีบางส่วนข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนขอชี้แจงวันที่3พฤศจิกายนมีการเริ่มต้นติดต่อพูดคุยกันโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักมาก่อนผ่านไอจีอย่างที่ตรงกันวันที่5กุมภาพันธ์เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งวันที่12พบกันครั้งที่2ที่ร้านกาแฟฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปต่างประเทศหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อหรือพบกันอีกวันที่3พฤษภาคมรับแจ้งว่ากำลังตั้งครรภ์เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วผมก็ไม่ได้ดิบเรื่องความรับผิดชอบมีการคุยกันเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องผมเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่ายและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่กล่าวหาแล้วก็บอกว่า ผมพร้อมให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสมหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็กผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ขออภัยต่อแฟนๆผู้สับสนและผู้ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งก็โพสต์ของเขาแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ารับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อของเด็ก
1: อ๋อไม่เอาออกแล้ว
0: ไม่ออกแล้วเออแต่เขาไม่ได้พูดนะว่าเขาพูดว่าให้ฝ่ายหญิงเขาออกหรือเปล่านี่เขาไม่ได้ชี้แจงในตามประเด็นนี้ไม่มีก็คือถ้าโอเคยังคบต่อไม่ได้ใช่ไหมก็รับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถูกไหมเออ
1: ใช
0: ่เออแค่นั้นเอง
1: เนาะ
0: เนาะมันจะจบไหมฝ่ายหญิงคือเธอบอกว่าอยากคุยเธอต่อตัว
1: เอา
0: สมมติ
1: ถ้า
0: ฝ่ายชายก็ไม่คุยแล้ว
1: ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหพูดเป็นฉากๆเลยนะฮะ
0: เออไม่เอาสมมตินะนี่เราก็ไม่ได้มองนู่นนี่นั่นนะเราคิดมองว่าเอาสมมติถ้าฝ่ายชายเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ต่อแล้วแต่เขารับผิดชอบในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยได้ไหมฝ่ายหญิงจะยอมไหมแบบนี
1: ้ก็ต้องทำหนังสือร่างออกมาเลยให้ทนายร่างออกมาเลยใช่ไหมว่าจะรับผิดชอบอะไรบ้าง1 2 3 4เงินก้อนเท่าไหร่ดูเงินรายเดือนดูแลลูกเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมจนถึงอายุเท่าไหร่ส่งเสียอะไรเงี้ยมันต้องให้ชัดเลย
0: ถามว่าในแง่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่ผิดเนาะในแง่กฎหมายเพราะว่าหนึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปจุดกระชากลากถูอะไรเนาะก
1: ็
0: คบหากันอยู่ก่อนมาก่อนใช่ไหม
1: มาดูเนาะรอดูเส้นทางอนาคตในวงการน้องตินติน
0: ของทั้งคู่ฟาริดานี่ก็เป็นนักร้องนะใช่ไหมเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะ
1: รอดู
0: ค่ะ
1: เมื่อวานมีคลิปหนึ่งนะฮะเห็นนายเอ็นเทนเขาเอามาลงนะครับคุณหนูเล็กกาดการ์นะฮะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอาเป็ดเชิญยิ้มนะ
0: เ
1: ขาบอกเขานับถืออาเป็ดเนี่ยเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะ
0: ก็คือปั้นเขามาใช่ไหม
1: ใช่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นหนูเล็กกาก้าเนี่ยเขาก็คือเขามีนามสกุลหนึ่งก็คือก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายเหมือนชมพู่ก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายคือพวกนี้เติบโตมาจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะของอาเป็ดเชิญยิ้มตลกหลายคนก็โตจากรายการนี้นะครับเกิดจากรายการนี้นี่แหละนะฮะก็เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานย้อนกลับไป8มิถุนายนนะครับวันเกิดของอาเป็ดนะฮะอาเป็ดที่72แล้วพี่อายุ
0: โอ้
1: 72ปีแล้วนะครับ
0: เออ
1: โอ้โห72นี่ก็เกิด2249เท่าไหร่98 97 98เนาะ
0: ค่ะ
1: เออนะครับก็งานนี้เนี่ยนะฮะคุณหนูเล็กเอาของขวัญสุดพิเศษนะครับทำเอาบรรยากาศตื้นตันเลยก็คือใส่เอาซองเงินไปให้นะในนั้นก็มีเงินอยู่นะเมื่อปึกหนึ่งนะครับคุณหนูเล็กก็เลยโพสต์คลิปโมเมนต์นี้นะฮะแล้วก็ลงแคปชั่นนะครับบอกว่าถึงหนูไม่มีพ่อแม่แล้วแต่หนูมีคนนี้อยู่นะรักและคิดถึงและเป็นห่วงอยู่เสมอหนูภูมิใจในนามสกุลที่มีแค่คนเดียวในโลกที่อาตั้งให้มากๆจะรักษาไม่ให้เสียชื่อที่มอบให้ค่ะหนูเล็กก่อนนะแล้วก็อวยพรอาเป็ดไปนะครับตึ๊ดนะฮะคุณหนูเล็กเขาบอกว่าเนี่ยวันก่อนนะคุณโหน่งกับคุณเท่งอ่ะเขาไปถ่ายรายการที่บ้านแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีรูปอาเป็ดเชิญยิ้มติดไว้ที่กำแพงบ้านด้วยเขาเป็นอะไรกันเป็นญาติกันหรอเป็นอะไรกันมันเหมือนเป็นญาติกันคนเราจะมีรูปแขวนขึ้นที่บ้านเนี่ยมันต้องคือถ้าไม่รูปรับปริญญาเนี่ยมันก็ต้องรูปอะไรที่จะแขวนขึ้นที่บ้านได้ใช่ไหมโอ้เนี่ยนะก็คนนี้เขาแขวนรูปคู่อาเป็ดนะฮะ คุณเล็กเขาก็ตอบไปแบบนี้แหละว่าเขาเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดในวงการก็เลยนับถือเขาเหมือนพ่อโอ้โหนี่แปลว่าติดลูกอาเป็ดไว้ที่กำแพงบ้านเลยครับ
0: เออแปลว่าเขานับถือเคารพนะศรัทธาเลยนะ
1: เขาขอบคุณมากมากนะหมายถึงว่าก็ถ้าไม่มีอาเป็ดชักชวนมาก็อาจจะไม่มีชื่อหนูเล็กกาการ์ดในวันนี
0: ้
1: ในความรู้สึกเขาคิดอย่างไรนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็น่ารักดีในคลิปก็แกก็ตัวซาบซึ้งกันทั้งคู่นะคุณหนูเล็กก็เหมือนน้ำตาคลอน้ำตาไหลอาเป็ดก็ซาบซึ้งไปด้วยนะครับให้เงิน
0: เห็นมีให้ตังค์อาเป็ดด้วยนะในคลิปอ่ะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ก็ให้เงินใส่ซองให้เงินไปด้วย
0: ใส่ซองให้อ่ะเออน่ารักว่าเนาะ
1: ครับผมจะให้ทุกปีนะ
0: จริงหลายคนบอกว่าอุ้ยคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยน่าจะรวยมากเลยเนาะไม่ต้องให้ก็ได้แต่ว่าในมุมของคุณหนูเล็กเขามองว่าเหมือนกับให้เงินพ่อแม่อ่ะตีละครั้งเองทำไมเขาถึงให้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รวยอะไรแต่เขาก็บอกเขาอยากให้อ่ะเป็นคือจะซื้อก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเขาบอกเขาเลยให้เงินเนาะ
1: ครับ
0: น่ารักมาเป็นภาพที่แบบน่ารักดีค่ะ
1: ใช่
0: เนาะมาดูกีฬาเลยละกันล่าสุดข่าวว่าวันนี้จะทราบเรื่องฟุตบอลใช่ไหมลิขสิทธ
1: ิ์ก็บอลโลกมันพรุ่งนี้แล้วนะพี่ ถ้าวันนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกเนี่ย
0: วันนี้แหละ
1: คนไทยก็มีคนแชร์นะว่าเราจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้านมาบ้างได้ไหมหมายถึงว่าไปยอมไปเสียสมาชิกให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ใช่ไหมแล้วดูสัญญาณเข้ามา
1: ประเทศในอาเซียนนี่เขาได้หมดแล้วอ่ะ
0: หมดแล้วใช่ถูก
1: เรานี่แหม
0: ต้อง
1: อย่างนี้คนไทยมันต้องอย่างนี้มันต้องวันสุดท้าย
0: มันต้องอย่างนี้แหละทุกสิ่งอย่าง
1: ไม่จะมารู้ล่วงหน้ากันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นี่มันได้ไง
0: สอบตรงนี้นะทำไม
1: ครับผม
0: ทำไมยังไม่ได้อ๋อเพราะว่าเราไม่อยากคือเราต้องนาทีสุดท้ายอ่ะเหมือนจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย
1: ใช่เมื่อวานผมพอดีเจอพี่ดีเจขึ้น99เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะขึ้นสปอร์ต99 FM 99เนี่ยนะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับทางค่ายของแจ๊สเนี่ยนะฮะหรือว่าโมโนเนี่ยเขาต้องพยายามสู้ราคาเพราะว่าเขากลัวอย่างนี้พี่เขากลัวว่าแบบว่าปล่อยให้คนไทยไปดูแบบเถื่อนไปดูแบบเถื่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าอย่างเงี้ยคนพอเคยดูเถื่อนแล้วอ่ะคนเขาจะไม่กลับมาเสียเงินดูพรีเมียร์ลีกแล้วไงแล้วเขาลงทุนกับพรีเมียร์ลีกกันระยะยาวตั้ง6ปีนะตอนนั้นแจ๊สเขาเซ็นไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเนี้ยวัยรุ่นเด็กคนนี้โอ้ยหาดูง่ายแล้วอ่ะไม่ยากแล้วนะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพันไม่ซื้อของพรีเมียร์ลีกไปด้วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เลยนะก็เลยมองกันว่าวิเคราะห์กันว่ายังไงเนี่ยแกต้องเอาแน
0: ่ได้แน่นอนนี่คือไปดูในเพจของพี่บอบูอ่ะแกบอกว่าได้แน่นอนพี่บอบูก็โพสต์ว่ายังไงก็ได้วิกฤตถ่ายทอดนี่นะคะคือแม้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับใครบางคนถ้าได้นี่นะคะทางแกจะเอาใจคนไทยโดยไม่คิดแพ็กเกจเพิ่มก็หมายความว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแถมแบ่งให้ฟรีทีวีถ่ายทอดครึ่งหนึ่งด้วยรวมถึงนักชิงค่ะ
1: อ
0: ันนี้ที่วอบูโพสแบบนี้แสดงว่าแกก็เป็นคนวงในอยู่
1: ก็น่าจะ
0: มี
1: ประกาศแล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะมีประกาศแล้วนะประกาศนี่หมายถึงว่าเราจะได้รู้ด้วยนะว่าช่องทางไหนยังไงจะให้อาจจะให้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์แบบรวมพรีเมียร์ลีกปีหน้าไปเลยไหมหรือจะมีแยกออกมาขายเป็นแพ็กเกจเฉพาะหรือจะยังไงหรือคนที่ไม่ซื้อเลยจะมีสิทธิ์ได้ดูทางช่องฟรีทีวีไหม
0: ค่ะ
1: โมโน29ของเขาอ่ะหรือจะแบ่งช่องอื่นมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไหม
0: ค่ะ
1: เราจะได้รู้ใช่ไหมวันนี้นะน่าจะวันนี้แล้วล่ะเพราะว่าบอลโลกมันพรุ่งนี้กลางคืนแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็รอดูน้องลิซ่านะพี่น้องลิซ่าเขาจะขึ้นโชว์ด้วยนะ
0: เออนี่แหละที่คนไทยอยากดู
1: โชว์เปิด
0: จะไม่ได้อยากดูบอล
1: ไทยคนแรกนะอ
0: ยากดูพิธีเปิดเออ มาค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าพูดถึงผู้เปิดสนามปีนี้นะก็ด้วยความที่เป็นคือตามธรรมเนียมปฏิบัตินะพี่เจ้าภาพต้องเป็นคนต้องเป็นตัวเปิดอ่ะต้องเป็นคู่แรกในเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต
0: ้
1: มันก็อาจจะถ้าพูดถึงในเชิงฟุตบอลมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าคนก็อาจจะรอดูพิธีเปิดด้วยแล้วก็ถือเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกด้วย
0: ใช่นะคะส่วนอิหร่านก็ล่าสุดแถลงแสดงความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าโควต้าตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกของแฟนบอลอิหร่านเนี่ยถูกยกเลิกกระทันหันจากเจ้าภาพที่เมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องวีซ่าเนาะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทีม15คนก็ไม่ผ่านนะวีซ่าของทั้งสตาฟเจ้าหน้าที่นะแล้วก็อย่างที่บอกห้ามค้างคืนด้วยไปนอนที่เม็กซิโกนู่นปะประมาณนี้ล่าสุดแฟนบอลก็ถูกยกเลิกโควต้าตั๋วด้วยนะคะคนที่วางแผนไว้แล้วไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันของทีมชาติตัวเองได้และขณะนี้ยังไม่สามารถหาตั๋วได้แม้แต่ใบเดียวให้กับแฟนบอลพร้อมเรียกร้องว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรแล้วนะทำไมถึงให้สหรัฐอเมริกาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าในระเบียบของฟีฟ่าระบุว่าทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมคิดเป็น 8% ของความจุสนามเพื่อนำเอาไปขายให้กับแฟนบอลชาติตัวเองในกรณีของอิหร่านนั้นได้รับโควต้าก็จริงขายไปแล้วแต่ถูกยกเลิกกลางคันค่ะน้องดง
1: โอ้
0: แสดงว่า
1: ไม่ต้องการว่ามีแฟนบอลอิหร่านที่จะเดินทางมาอเมริกาเพื่อดูบอลด้วย
0: เรื่องการนี้มีแต่ถ้าถูกยกเลิกไปแล้ว
1: เขากล้าไหมนะ
0: เขากล้าเออแต่ว่าอเมริกาก็ตัดไฟไปแล้วว่าโควต้าของอิหร่านเนี่ยไม่ให้แล้ว
1: แต่ไม่ให้อยู่ดีด้วย
0: เออ
1: ไม่ได้แล้วอย่างนั้นนะฮะแล้ว
0: มี
1: กองเชียร์จะไม่ให้มีกองเชียร์เขาเลยหรือไงเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่สายเดียวกันหน่อย
0: ยังจะไปอีกเนาะยกเลิกตอนนี้ทำอิหร่าน
1: แล้วไปตัดโควต้าเขาแล้วจะไปให้อีกทีมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมเหมือนเขาเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมเออ
1: เขาคงทำไม่รู้สีทาง
0: คือตอนนี้อเมริกาเขาทำอะไรก็ได้อะเขาเป็นเจ้าภาพอ่ะ
1: เออใช่
0: เออ
1: นะขนาดห้ามกรรมการที่บอกห้ามกรรมการจากโซมาเลียที่ว่าถูกขึ้นเป็นประเทศที่ถูกขึ้นแบ็คลิสต
0: ์
1: ฟีฟ่ายังบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของอเมริกาเลยอ่ะ
0: โอ้ย
1: แต่นั้นมันเรื่องตรวจมันเรื่องตม.เนาะแต่เรื่องตรวจจริงฟีฟ่าเนี่ยมีเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาดูแลนะ
0: ก็นี่ไงอิหร่านเขาบอกว่าทำไมฟีฟ่ายังเฉยอยู่อ่ะโดนขนาดนี้
1: เรื่องตม.นะผมเข้าใจได้นะว่ามันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของการความมั่นคงของประเทศแต่ว่าไอ้เรื่องตั๋วที่นั่งเนี่ยอันนี้ผมว่าฟีฟ่ามีสิทธิ์ที่จะแย้งอเมริกาได้นะ
0: ค่ะใช่ไหม
1: เนา
0: ะ
1: ถ้าเราเป็นชาวอิหร่านไม่รู้ว่าหมายถึงคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาก็เลยไม่ได้ดูไปด้วยหรือจะมีคนถึงขนาดบินจากอิหร่านเพื่อไปเชียร์ก็ต้องมีนะกองเชียร์
0: ก็ต้องมีใช่ทีนี้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาแล้วถือสัญชาติอิหร่านอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะอยู่อย่างปกติสุขไหม
1: ครับ
0: อยู่แบบหวาดระแวงหรือเปล่ามีความสุขดีไหมหรือยังไงไม่รู้นะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: หรือคืนไปเนาะแล้วแต่ค่ะเนาะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ขอบคุณด้วยค่ะ
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์นะคะเป็นไลน์แอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะซึ่งหลายคนแน่นอนเป็นหนี้ก็อยากจะแก้หนี้เสียนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับแซมนั่นคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านที่จะแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะแอปแซมโซเชียล AMC ทำให้ครบทุกขั้นตอนได้นะคะสำหรับในไลน์สะดวกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จบในที่เดียวนั่นคือการตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้ว2ยืนยันตัวตนค่ะ3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณมี2แผนด้วยกันนะคะคือ1จ่ายปิดจดไปเลยนะคะลดเงินต้นสูงสุดถึง 50% ชำระครั้งเดียวหรือ2ผ่อนชำระก็ได้ค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานได้สูงสุดถึง36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็5ชำระตามแผนที่เลือกเอาไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะคะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งผ่อนได้นานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้แล้วประวัติเครดิตบูโรของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตด้วยนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะใครสนใจรีบสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นกันใหม่ไปด้วยกันกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปค่ะแอดแฟมโซเชียล AMC หางลง
1: ครับผมโอกาสดีแล้วนะโอกาสดีนะฮะของคนที่เป็นหนี้เนาะ
0: เออเครดิตบูโรก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตทำอะไรก็ไม่ได้
1: มันเนาะใช่มันขยับตัวไม่ได้เลยพี
0: ่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาปิดเลยค่ะเนาะอยากก็ช่วยแล้วนะคะแบงค์ชาติกับแซมแล้วก็ธนาคารค่ะ
1: ค่ะผมเรื่องหวยสักนิดไหมครับพี่เรื่องหวยอลเวงอลวนนะครับยังหาไม่เจอหรอกนะฮ
0: ะ
1: ยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นทางตำรวจที่สุโขทัยบอกว่าไปยื่นขออายัดแล้วนะครับหวยใบนี้นะฮะที่กองสลากเพราะว่าเขามีต้นขั้วอยู่เขามีต้นขั้วจากทางฝั่งเจ๊แห้งที่เป็นแม่ค้าอยู่นะครับว่าเป็นสลากชุดไหนชุดไหนเลขนี้นี้ยังไงนะฮะนั้นเขาก็ไปอายัดเฉพาะเลขนี้ใบนี้นะครับใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เกี่ยวนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ชุดนี้เลขนี้เนี่ยก็ไปขึ้นเงินได้ปกตินะครับก็ตอนนี้ตำรวจบอกรวบรวมหลักฐานขอเวลาอีก 2-3 วันเนี่ยกระจ่างแน่นะครับตัวของป้าสายยันเจ้าของหวยเนี่ยนะฮะ
0: เ
1: ขายังยืนยันนะว่าไทม์ไลน์คือวันที่หนึ่งหลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยแกถือหวยเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนบ้านนะฮะไปให้ตาพี่เดชนะฮะช่วยตรวจแล้วแกก็ยังยืนยันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการเหมือนกับถึงขนาดโอบกอดกันเลยนะป้าสายยันโอบกอดกันเลยนะบอกว่าอุ้ยดีใจด้วยถูกรางวัลที่หนึ่งมีการกอดกันเลยนะแล้วก็มีการฝากลอตเตอรี่กันไว
0: ้ oh.
1: มีการฝากลอตเตอรี่เอาไว้เลยมีการพูดคุยกันกอดกันแล้วก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรางวัลอันนี้มันยังไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยพอเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกไม่มีวันที่หนึ่งไม่เจอกันเลยมาเจอกันวันที่สองนั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้า
0: แล้วไอ้ที่โอบกอดกันมีไหม
1: ไม่มีไม่มีช็อตอย่างนั้นเลยไม่มีแม้กระทั่งว่าวันที่หนึ่งไม่ได้เจอกันด้วยแต่ป้าสายยันบอกฉันเอาหวยไปให้เขาวันที่หนึ่ง ทางนี้บอกว่าวันที่1ไม่เจอมาเจอวันที่2ตอนที่2เนี่ยฉันนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านป้าสายันเดินเอาหวยมาให้ตรวจ3ใบตรวจเสร็จไม่ถูกก็ส่งคืนให้ไปหมดเลย
0: อ
1: ันนี้มันยังไม่ตรงกันแบบไม่ตรงกันแบบอยู่คนละโลกเลยอ่ะคือแบบคนนึงบอกเจอกันอีกคนนึงบอกไม่เจอกันอีกคนนึงบอกกอดกันเลยอีกคนนึงบอกแค่ตรวจหวยให้กัน
0: เออเนี่ย
1: นั่นแหละนะฮะ
0: แล้วจะยังไงต่อไปในขั้นตอน
1: ก็เนี่ยเมื่อวานตำรวจเอาเชิญตัวทุกคนเลยนะครับมาจำลองมาจำลองเหตุการณ์ความเป็นไปได้ตั้งแต่เดินมาเจอกันตรงไหนตรงระเบียงนั่งอยู่มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างมีใครเดินผ่านมาบ้างเพื่อดูว่าการเล่าของทั้งสองคนเนี่ยมันตรงกันไหมมันเป็นวันไหนกันแล้วก็ตอนนี้เอาโทรศัพท์ของทางฝั่งผู้กรณีของป้าหยันเนี่ยนะครับไปตรวจแล้ว
0: ค่ะ
1: ไปตรวจนะครับ
0: ก็คนละเวงแล้วทุกรายเนาะทุกคู่ทุกคือตั้งกี่ปีมานะเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใครออกใครจริงๆเนาะ
1: ใช่พี
0: ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลที่แบบจะมาตกลงกันได้ดีเนี่ยน้อยมากนะ
1: ครับคือทีเนี้ยทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนิดเดียวว่าเจ๊แห้งที่เป็นคนขายเนี่ยคือในแผงเนี่ยมันมี70อยู่2ใบ
0: ค่ะ
1: เลขท้าย70อยู่2ใบนะฮะใบนึงเนี่ยแน่นอนถูกรางวัลที่1อีกใบนึงเนี่ยไม่ถูกนะแล้วประเด็นคือเจ๊แห้งมั่นใจแน่มั้ยว่า70เนี่ยได้ก็คือ1ใน3ใบที่ส่งให้กับป้าหยันไปอ่ะมันมี70อยู่แค่2ใบเองนะในแผงแท้ที่ขายอ่ะก็ไม่รู้ว่า70นี่แกจำได้ว่า70เนี่ยให้ป้าไปเนี่ยมันใช่รางวัลที่1หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ทั้งหมดอ่ะพี่ก็คืออีก2ใบมันอยู่ในถังขยะแล้วทำไมไอ้70มันไม่อยู่อ่ะถ้ามันไม่ถูกอ่ะ
0: นั่นสิ
1: คือโดยวิสัยอ่ะถ้าเกิดว่าบอกไม่ถูกตรวจให้แล้วทิ้งไปแล้วแล้วทำไมมันไม่อยู่อ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นใบที่พิเศษมันถึงหายไปอ่ะพี่คือถ้าใบมันเป็นใบที่ไม่ถูกหวยเนี่ยโหมันก็เศษขยะเศษกระดาษ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็
1: เดี๋ยวรอเห็นทางพี่นักข่าวที่รู้จักกันในเฟซด้วยนะเขาก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับเขาก็ไปตามอยู่พี่เขาอยู่ช่อง8นะเจ๊ออยให้กระจ่างก็เดี๋ยวผมติดตามเฟซเจ๊ออยอยู่นะเดี๋ยวรอเจ๊ออยอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
0: เอาจริงๆนะคือถ้าเป็นเรานะสมมติถ้าใครถืออยู่เอามาแบ่งกันแล้วก็ไปตกลงกันเองแบบลับๆได้ไหม
1: อันนี้มันก็มีมุมนี้ลูกสาวของป้าเขาเริ่มแย้มมาว่าก็แบ่งเดี๋ยวแบ
0: ่ง
1: ขอให้เอามาคืนแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะอยากแบ่งไหม
0: ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันยากขึ้นในการที่จะได้แล้วไง
1: ดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออใช่คือมันเหมือนกับว่ามันดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหม
1: ครึ่งเลยเหรอถ้าแบ่งครึ่งเลยเหรอ
0: ก็ไม่รู้อะถ้าเป็นมุมเราช่างมันเถอะในเมื่อถ้ามันเป็นลาภของเรามันก็ได้แค่นั้นแหละ
1: ดีกว่าเออมันดวงเราจะได้เท่าไหร่นะดีกว่าไม่ได้เลยอย่างนี้เหรอ
0: จริง
1: คือเนี่ยอุทาหรณ์เลยนะครับว่า
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นคดีไปเรื่อยเลยนะเป็นคดีก็ไม่ได้ไม่มีทางเดี๋ยวขึ้นโรงขึ้นศาลต่อจะตัดสินว่าใช้เงินเยอะกว่า
1: แล้วเดี๋ยวนี้นะมีประเภทแบบว่าขายกันแบบในไลน์ในอะไรเอาว่าคนรู้จักกันด้วยนะสมมติว่าพี่สีขายอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยแล้วส่งรูปมาให้ผมอ่ะเอ้ยโด่งช่วยซื้อหน่อยเราก็โอนเงินเราก็เลือกเราก็วงเลือกไป3ใบแล้วก็โอนเงินไป
0: อ
1: ย่างเงี้ยมันก็ไว้ใจกันคือตอนมันไม่เป็นรางวัลที่1มันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยแต่พอเป็นรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหกําลังจะบอกว่าเวลาซื้อให้ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าพี่นะ
0: เออเอาสิลองจับตาดูนะใครจะกล้าเสี่ยงนะเอารางวัลไปขึ้นทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะถือยังไง อันเนี้ย
1: โอ้โหรอดูอยู่แหละตอนเนี้ย
0: เออนะคะส่วนเรื่องกรณีที่ทางสื่ออันนี้เป็นสื่อกัมพูชานำเสนอก่อนนะภาพที่คุณอนุทินไปจับมือเช็คแฮนด์กับนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาระหว่างเยือนเวียดนามนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินบอกเป็นยังไงคุณอนุทินก็บอกว่าเอาแล้วไม่ให้จับมือแล้วจะให้ไม่ให้เช็คแฮนแล้วจะให้เช็คอะไรเลยก็ตอบอย่างนี
1: ้
0: ชี้แจงว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยมันต้องมีห้องรับรองก่อนจะเดินขึ้นเวทีใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาตรงจุดนั้นก็ต้องจับมือทักทายกันไม่ว่าจะมีกรณีใดๆอยู่กับเขาก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีปัญหายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มีการคุยกันระดับทวิภาคีและไม่มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆเลยส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องคุยกันเพราะยังมีประเด็นอะไรที่แต่ละประเทศต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนจะนำมาสู่โต๊ะประชุมเจรจาแล้วก็กรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเนี่ยฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังคุณอนุทินก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชาไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงลุกล้ำแน่นอนถามว่านี่คือพูดไม่ใช่ขู่ใช่ไหมแต่ยกบอกว่าไม่กล้าหรอกประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อตอนเย็นน่ะน้องๆมีข่าวว่าจีนยอมรับแล้วว่าขณะนี้มีการส่งรถถังรุ่น T59D ให้กับกัมพูชาล็อตแรกนะ93คันเนี่ยมีขนาดคือเพิ่มขนาดปืนใหญ่แถมกล้องพิเศษมาให้ด้วยอ่ะมันเป็นกล้องที่ส่องกลางคืน
1: อ
0: ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันคืออะไรหร
1: อ
0: เนี่ยสื่อก็นำเสนอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนี่ยในเพจของอาร์มี่มิลิทารีฟอร์สก็บอกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะจีนมอบรถถังหลักรุ่นนี้ล่ะค่ะรถแรก40คันจากทั้งหมด93คันให้กับกัมพูชาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการช่วยเหลือทางทหารโดยรถถังทั้งหมดผ่านการปรับปรุงและทาสีใหม่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมาถึงแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปเซ็นเสร็จกันเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอบอะ
4: ไรโอ้ย
5: เ
4: ย
5: ี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองค์พี่
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาแล้วนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
3: ครับผมก็ทิ้งท้ายด้วยข่าวเศร้าแล้วกันนะครับวันก่อนที่มีพลเมืองดีนะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาทะเลาะกับแฟนเขาบนรถมาแล้วก็วิ่งลงมาจากรถนะครับที่สุรินทร์เนาะมาขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดีคนนี้พลเมืองดีคนนี้ก็หวังดีนะก็พาผู้หญิงคนนี้ซ้อนออกจากที่เกิดเหตุหนีไปปรากฏว่าโดนแฟนหนุ่มของผู้หญิงเนี่ยนะครับขับรถบี้มาไล่ตามแล้วพุ่งชนอ่ะพุ่งชนเสียชีวิตทั้งตัวฝ่ายหญิงแล้วก็ตัวพลเมืองดีเลยครับคือเขาพุ่งชนแฟนตัวเขาเองด้วยความโกรธนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้พ่อแล้วก็ครอบครัวของพลเมืองดีเนี่ยสุดเศร้าเลยนะเป็นวันเกิดของลูกพอดีนะวันที่เสียชีวิตอ่ะไปเป่าเค้กกันหน้าโรงศพแล้วก็บอกว่าชั้นหน้าขอให้กลับมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่อโหสิไม่ให้อภัยตัวของคนร้ายรายนี้เลยนะครับ
2: จะชนเพราะอะไรถึงหวงเหรอ
3: เขาจะชนแฟนเขาทะเลาะกับแฟนเขามาบนรถแล้วแฟนเขาวิ่งหนีมา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาเวลาดีนะคะของวันที่10มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับผมเราก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook นะครับก็ผมทางฝั่งของผมเนี่ยผมเห็นคุณ Ion Girl บอกว่าโอ้ออกกำลังกายไปฟังข่าวไปที่ศูนย์สุขภาพกองทัพอากาศสดชื่นมากค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณสมัย FC คุณหมูนะครับ8989แล้วก็คุณนพพานพพนิชนะครับแล้วอีกหลายๆท่านเลยคุณ JKKLGนะครับก็มาทัวร์มาลงเรานิดนึงนะถามว่าทำไมช่องนี้เอาข่าวเขมรมาลงตลอดก็พี่เจเจอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบหน่อย
1: เป็นการ
2: รายงาน
1: เนาะใช่ค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือชื่อก็คือ Good Morning ASEAN จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเรารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ11ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเรียกว่า11แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นประเทศสมาชิกน้องใหม่แล้วแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นโลกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารนะคะและก็ที่สำคัญรู้ข่าวรู้เรานะคะเราจะได้กำหนดบทบาทแล้วก็ทิศทางของตัวเองถูกไม่เฉพาะแต่เรื่องกัมพูชาแล้วค่ะหลายๆเรื่องจากหลายๆประเทศสมาชิกอาเซียนเราก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะ
2: เราก็ต้องบอกว่าทำใจล้มๆนะอะไรบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ถูกใจอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องโอเคฟังไว้นะครับด้วยความมีสติแล้วก็เราก็ต้องเป็นผู้ใหญ
1: ่
2: เหมือนกับตอนนี้คือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั่วโลกเขามองว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นผู้ใหญ่เลยมองจีนกับท่านสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามองว่าสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการพูดในการกระทำอะไรต่างๆเราก็ครับผมทาง